0: แก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
1: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
2: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
1: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมประโสภาภาครายงาน
3: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย

0: ไปแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปพ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
5: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบัง International Country Clubจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอติรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์ก้าวสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอติรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาท

0: และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉิน

0: รถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแยมอญการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: วันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณตรีวิทย์ครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
11: ครับก็จริงๆแล้วนะครับผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กต์นะครับผมก็คือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
10: ครับ
11: ซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
10: ครับแล้วพันธบัตรออมพัดนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 3
12: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
13: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
14: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4beginฟ
14: ังอีกครั้งนะคะ900

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเสือโต๊ะสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโต๊ะหรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกัน

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good

สวัสดีค่ะก็ไม่โดยที่ทำยอดต้องบิวตี้แฟนจะยัยดองดองสู่ที่ไอดูแอนเซอร์เพลินทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio กะว่าจะให้ฟังเพลงต่อจะดูเวลาแล้ว 7:53 นาทีขออนุญาตเข้ามาทักทายแล้วก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ทำให้เราได้มีการส่งเสียงส่งเพลงถึงคุณผู้ฟังนะครับทางคุณไมเทนเลอร์นีโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็ระดับพรีเมียมค่ะที่นี่เขาออกแบบมาอยู่อาศัยแบบไม่แออัดนะคะพร้อมกับบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ด้วยไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้ถึง18เดือนไม่ต้องจ่ายเลยนะคะความร่มรื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติมีคลับเฮาส์2ชั้นมีสระว่ายน้ำเนื้อร่มแล้วก็มีฟิตเนสติดแอร์สำหรับใครที่อยากจะเดินทางก็สะดวกมากเลยเพราะว่าโครงการนี้นะคะเชื่อมต่อกับถนนที่สามารถจะเดินทางกันแบบง่ายๆได้เลยไปกรุงเทพบ่อยๆหรือว่าขึ้นเครื่องบินบ่อยๆอย่างนี้นี่นะคะในราคาที่สบายกระเป๋า 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทค่ะพิเศษตอนนี้มีส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์พามาแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเอาล่ะไม่อยากให้คุณพลาดดีลที่ดีที่สุดนี้0834366643และ Azaleneo เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือกเลย Neo Palm Airport มะลิวันค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ต้องการจัดงานแบบเหนือระดับนะคะต้องศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นเลยในทุกการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดขนาดใดก็ได้ขนาดย่อมขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะที่นี่เอาอยู่หมดทุกงานเพราะว่าเขามีทีมงานมืออาชีพทั้งที่จะให้คำปรึกษาและก็ดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนที่จะสร้างให้เกิดความประทับใจกับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะไปสร้างความประทับใจได้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นที่0953719554สำหรับเบอร์โทรศัพท์นี้สนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับดร.นวันคลินิกค่ะคลินิกที่สะท้อนถึงความใส่ใจจากฝีมือคุณภาพและก็มาตรฐานของเขาเกิดจากรางวัลที่เราได้เห็นมันก็จะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าทำไมถึงได้รับรางวัลก็เพราะว่ามีคนที่ใช้บริการเยอะแล้วก็เข้ามาใช้บริการซ้ำอีกฉะนั้นแปลว่ามีความไว้วางใจมีความมั่นใจค่ะแล้วก็กลับมาใช้บริการบ่อยๆจึงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจนี่แหละค่ะทำให้มีคนที่เข้ามาใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในระดับประเทศนะคะยอดใช้ HA Filler Restylane Neurodermis EPDQ สูงสุดนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะดูรางวัลอื่นๆอีกมากมายเข้าไปที่4แยกสามเหลี่ยมโครงการ Diamond Square ที่หมอนวันคลินิกที่นี่นะคะและเมื่อไปถึงฟังจากเบสซิดนี่รับไปเลยเมโซโคเรียไบส์หน้าใสฉ่ำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทแบบไม่ต้องชำระไม่ต้องจ่ายเพราะเขาให้ฟรีเพียงแค่คุณฟังจากที่นี้ค่ะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKN หรือแอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดู

และถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามองไม่ชัดแล้วนะคะการอ่านสลักยาหรือว่าจะต้องแบบมองป้ายไกลๆแล้วมันไม่ค่อยจะมองชัดเท่าไหร่เลยปวดตาอีกทำงานก็ไม่สบายอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องแก้ไขโดยการไปลองตรวจวัดสายตาแล้วถ้าเกิดคำว่าวัดนี่เป็นการออกแบบให้กับคุณด้วยคือเป็นเลนส์เฉพาะของเราคนเดียวเลยนะคะเมื่อไหร่จะสวมใส่ก็รู้สึกว่ามันเบาสบายไม่ติดไม่ขัดนะคะที่ร้านแว่นยูนี้โดยจากสุแพทย์เลยนะคะอยู่ใกล้กับตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีแคมเปญเช็คตาทาอัปเกรดมาให้ใครที่อยากจะไปเปลี่ยนเลนส์อัตโนมัติเนี่ยเป็นเลนส์กล้องแสงสีฟ้าแบบนี้เพียงแค่คุณไปเช็คสายตานะคะเขาก็จะมีให้คุณได้ลุ้นกับรางวัลการอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีเลยสนใจนะคะ0942398699เบอร์นี้ก็ได้นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามคิวในการที่จะมานัดตรวจสายตาหรือใครจะตรงไปที่ร้านแว่นยูนี้โดยจะสุแพทย์เลยก็ได้ใกล้กับตลาดจอมพลยื่ง 4J มอนะคะเพราะว่าสายตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะครับ

โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเนี่ยค่ะใครที่อยากจะเริ่มต้นสบายๆกับทาวน์โฮมขนาด2ชั้นมี2ห้องนอนมี2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้1คันอยู่ที่4แห่งให้ได้เลือกอีกต่างหากดอนบมกุดกว้างหนองลุบแล้วก็โนนตุนทำไมถึงสร้างขึ้นมาถึง4มุมขนาดนี้เอาไว้ล้อมรอบตัวเมืองเพื่อที่ว่าสะดวกตรงไหนอยากจะเข้าไปอยู่อาศัยตรงไหนก็จะได้ใกล้กับที่ทำงานใกล้กับที่เรียนใกล้กับกิจวัตรประจำวันของคุณนะคะลองไปแบบเลาะหาดูได้เลาะเลยไปเช็คไปตรวจไปหาดูได้เลยนะคะดอนบมกุดกว้างหนองหลุมและนนตุ่นที่ตรงไหนที่คุณแบบรู้สึกว่าใกล้หรือว่าใครที่สูงไม่สะดวกเข้าไปในแฟนเพจ Facebook IG อะไรก็ไลน์ได้ @firstdotheartforbegin คนคำว่า first ขอนแก่น first ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะทุกสายอาชีพผ่อนเดือนละ900บาทผ่อนเดือนละ900บาทจริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นอยากจะมอบให้และตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพามาอีกตั้งหากโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้งั้นนั่นสิค่ะเพราะเขาอยากให้คุณได้เริ่มต้นจริงๆและเริ่มต้นได้แบบง่ายๆกับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในเบรกเช้านี้ด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ามาเพิ่มเติมเพลงต่างๆนานากันได้นะคะที่ www.bestradio89.com แล้วก็ในแฟนเพจ Facebook นะคะ BEST89 ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่การเคารพธงชาติในเวลาเดิมของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: โกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะขออนุญาตพักแป๊บนึงหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะท่านใดข้อความผ่านทางหน้าเว็บหลักด้วยสวัสดีคุณภารการจากราชบุรีค่ะบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบคนสวยวันนี้ขอเพลงเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมเลยและครั้งรักจากดีเจโบโบฮันเดี๋ยวรอดีเจโบค้นเพลงแล้วเปิดให้นะเอาช่วงเวลาประมาณกี่โมงดีคะหรือว่าเท่าไหร่ก็ได้ตามใจดีเจเลยใช่ไหมล่ะรอฟังอยู่แล้วแหละ FC ผู้เหนียวแน่นขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกสวัสดีทักทายดีเจโบโบเมื่อเวลา 7:53 นาทีผมได้ฟังผู้สนับสนุนทุกท่านเลยไปพร้อมกับการเข้าสู่กันยืนตรงเคารพธงชาติประกาศเอกราชของความเป็นไทยเป็นความภาคภูมิใจที่เหล่าคนไทยมีความสุขจริงเออมีกลอนเล็กน้อยมาฝากด้วยนะคะไหวไงนอกเหนือจะมีกลอนมาฝากแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ยินได้ฟังได้รู้กันบ้างแหละเพราะว่าฟังทุกวันก็รู้อยู่แล้วแหละบางคนเพิ่งผ่านมาแบบยังไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกให้รู้นะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะคะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาก็รอให้น้องๆที่จบม.6 ปวช.ปวส.เทียบเท่านี้เข้ามาเรียนได้แบบที่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นสามารถมาสมัครเรียนแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ขอนแก่นได้เลยง่ายๆค่ะโทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้0432241111ค่ะและ0925374400ก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณเนี่ยสามารถเลือกโทรได้ที่นี่อยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็ไปสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยเงื่อนไขมีอะไรบ้างมหาวิทยาลัยกำหนดอะไรไว้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้บอกก่อนว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1/5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดและตอนนี้มาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะคะพาไปต่อที่ Go Wholesale ค่ะกับแคมเปญ Go Wholesale Horeca Go Mall ช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มนะคะยังคงมีไปจนถึงวันที่18สิงหาคมนี้เดือน8เดือนสิงหาคมแล้ววันนี้วันที่3อีกประมาณ15วันครึ่งเดือนนี้นะคะไปช็อปที่โกโฮเซลนี่จริงๆอยากให้เขาแบบมีโปรแบบนี้แบบอยู่แบบตลอดนานๆเลยนะเพราะว่าเขามีสินค้าลดราคาแบบเยอะจริงๆใครที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคเนี่ยเวลาไปซื้อของที่นี่คุณก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าเขามีแบบสินค้าลดราคาทุกวันแล้วเขาก็จะมีแบบจัดเรื่องของแบบสินค้าที่ลดราคาถูกแล้วถูกอีกลดลงมาคือมันคุ้มมากเลยอ่ะเวลาเราไปซื้อของที่เยอะๆๆๆๆๆๆเนี่ยมันก็โดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่นะคะธุรกิจโฮเรก้าคือเหล่านี้คุณจะต้องซื้อในปริมาณที่เยอะเพื่อที่จะไปรองรับในกับการบริการลูกค้าของคุณเมื่อซื้อของจำนวนเยอะๆแล้วได้ราคาลดลงไปอีกต้นทุนก็จะถูกแล้วก็ถูกลงไปอีกกำไรคุณก็จะมากยิ่งขึ้นฉะนั้นไปที่โกโฮเซลคือจบเลยเขามีโกเซวิ่งนะคะในการที่จะนำแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาลดราคาซึ่งทำแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยแล้วก็ลดกว่า 50% ด้วย Go Workshop สำหรับใครที่อยากจะหัดทำหรือว่าฝึกทำเมนูพิเศษนะคะซึ่งเขาก็จะมีเชฟชื่อดังนะคะที่จะมาช่วยรังสรรค์เมนูอาหารให้กับคุณคือเชฟอินซึ่งคุณก็จะได้รับการสอนแบบออนไลน์ไม่ต้องไปถึงที่ให้มันรู้สึกว่ามันต้องแบบเดินทางไกลนะก็จะมีการจุดประกายไอเดียใหม่ๆด้วยเอาไปช็อปกันที่ Go Wholesale ได้นะคะถึงวันที่18สิงหาคมกับ Go Wholesale Horeca Go Mall Shop ได้แชมป์กำไรจะเต็มค่ะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะ Go Wholesale หรือ www.centralfoodswholesale.co.gh ค่ะ

ไปที่แอดดิจูคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามที่นอกเหนือจากความสบายใจที่จะมอบให้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังบอกว่านี่เขามอบความมั่นใจให้กับคุณเพราะว่าการรักษาแบบที่นี่ไม่มีแบบเลี้ยงค่ายยืดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวอีกด้วยเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดและก็รักษาแบบตรงจุดนะคะสำหรับ Attitude Clinic ตรงนี้ใครมีปัญหาเรื่องของผิวก็จะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวตรวจวัดประเมินกันเลยทีเดียวมีการตรวจวัดเลือดตรวจเลือดก่อนที่จะได้ทานยาด้วยนะคะฉะนั้นการที่จะได้ทั้งยากินยาทานในคอร์สก็ไม่ต้องกังวลนะคะ690บาทด้วยเป็นคอร์สที่แบบเริ่มต้นแบบเบามากจริงๆนะคือดูแลด้วยเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเลยนะคะทางออกของตลาดต้นตาลนะ Attitude Clinic ตั้งอยู่ตรงนั้นติดกับถนนมิตรภาพไปดูโปรโมชั่นดูรีวิวได้นะคะที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นเลิศเลยแหละ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาหน้ารถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจากสุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ับมาแล้วค่ะหลังจากฟังเพลงไปแล้วนะคะบางเพลงก็ไม่ใช่เพลงที่ขอลีลาอยู่รอเช็คว่าคนฟังเขาจะได้ฟังไหมสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณพี่หนอนสวัสดีคุณพี่หนอนสวัสดีคุณพี่หนอนด้วยวันนี้จะอยู่ด้วยกันไปจนถึงกี่โมงคะ

เลกเข้ามาตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่าจะมาทำอะไรใช่ไหมแน่นอนที่สุดก็ต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเบรกนี้พาไปสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสำหรับการเดินทางที่สะดวกเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์สโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนใหญ่ๆก็มีให้ไปครบเลยกับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะสร้างมาพร้อมกับกลิ่นอายสไตล์ยุโรปด้วยเพื่อให้คุณได้ไปพบกับท่วงทำนองการบรรเลงความสุขอย่างแท้จริงค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตตรงนี้เริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทคือเลือกขนาดใดในโครงการที่คุณต้องการอยู่อาศัยได้เลยสามารถเลือกบ้านที่จะสวยก่อนใครนะคะไปดูได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือบอกว่าเอ๊ะโทรศัพท์จะได้ไหม1720ไปเลยค่ะหรือจะต้องไปดูบ้านจริงๆได้ที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะและก็คาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะใครที่กำลังมองหาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสตอนนี้บอกเลยนะคะเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนดอกใดดอกไหนล่ะดอกเดียวเอ้ยอันใหม่สิดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ต้องดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของค่ะฟอร์แคสต์นี่เลยค่ะได้วงเงินเต็ม 100% นะคะอนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีผ่านแอป GoBuy กรุงศรีออโต้ดาวน์โหลดเอาไว้เลยผ่อนนานสูงสุดได้ถึง84เดือนบวกลบคูณหารลงมา7ปีเลยฉะนั้นเนี่ยคือให้คุณได้ผ่อนกันแบบสบายๆแต่อยากให้คุณกู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะชำระคืนไหวคำนวณได้บอกความต้องการแบบจริงๆบอกกำลังของเราแบบจริงๆนะคะพูดกันแบบตรงไปตรงมาจะทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นกรุงศรีคาร์ฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถไปสมัครกันได้เลยนะคะ043-209-400ค่ะมีรถให้คุณได้ขับต่อมีเงินที่คุณได้ไปต่อยอดนะคะต้องการเงินสดต้องกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นหรือจะตรงไปที่กรุงศรีฝั่งตรงข้ามประตูน้ำก็คือ Lotus อยู่ที่ลานจอดรถนะจ๊ะและพร้อมกับเบี้ยประกันเซฟเซฟหลักร้อยพันสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสดก็ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนค่ะจะรถชนรถเสียรถยางแบนอุ่นใจได้ตลอดทุกเส้นทางจะมีคนดูแลให้คุณแบบอุ่นใจไปเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยพันสบายเอาประกันเนี่ยมาเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นแบบจริงจังเลยปึ้งและให้คุณได้ดิวปังแบบออโต้ไปเลยนะคะซื้อเบี้ยเซฟเซฟได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ SI กรุงศรีออโต้หรือ043-209-400เบอร์เดียวกันเลยและก็ตั้งอยู่ที่เดียวกันคือลานจอดรถ Lotus ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญค่ะกฤตลดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตลดาครอนสตรัคชั่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่09537เอาใหม่เบอร์หรือเปล่าเนี่ยรีบไปไหนเนี่ย0957966156ค่ะแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่ Facebook กฤตลดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะ

ดูเวลา8นาฬิกานะคะกับอีก57นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะเข้าสู่การรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพร้อมกับเพลงที่ถูกขอเอาไว้ที่เบสที่นี่ดูเวลาแล้วเดี๋ยวโบขออนุญาตเอาเพลงของคุณภัทรการเนี่ยไปเตรียมเข้าสู่ในชั่วโมงหน้าดีกว่าเนาะตามนี้

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: โจรทุบเจดีย์เก็บกระดูกขโมยโกรธทองเหลืองกล้องวงจรปิดที่วัดบันทึกภาพชายเร่ร่อนคนหนึ่งกำลังก่อเหตุลักก๊อกน้ำที่อ่างปัสสาวะจากนั้นได้เดินไปทางเจดีย์อัฐิด้านหลังซึ่งยังไม่มั่นใจว่าใช่คนร้ายคนเดียวกับที่ขโมยโกรธหรือไม่เหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายชนะชัยประทุมพวงผู้ใหญ่บ้านหมู่5และเป็นไวยาวัจกรวัดเล่าว่ามีคนร้ายเข้ามาทุบทำลายช่องเก็บอัฐิที่เจดีย์สุสานด้านหลังวัดขโมยโกรธทองเหลืองที่ใช้บรรจุกระดูกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติเป็นอย่างมากขณะนั้นญาติของผู้ล่วงลับเดินทางมาทำบุญและพบว่ามีเจดีย์ที่เก็บอัฐิมีลักษณะคล้ายถูกทุบทำลายพอทางวัดตรวจสอบพบมีเจดีย์ได้รับความเสียหายเกือบ10เจดีย์บริเวณใกล้เคียงกันเมืองต้นให้ญาติเข้าแจ้งความส่วนวัดได้มีมาตรการปิดทางเข้าออกบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุโดยคาดว่าจะนำโกรธหรือสิ่งของที่เป็นทองเหลืองไปขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหรือซื้อยาเสพติดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3 อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: รอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลอนีโอผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กลิ่นไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กลิ่นไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้น
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัส
8: Yeah!

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

าเมื่อไหร่ความรักเนี่ยมันเกิดการทำร้ายใจกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อจุดเริ่มต้นเกิดจากการทำร้ายเชื่อไหมว่ามันจะไม่มีทางหยุดอยู่ได้ถ้าเกิดคุณไม่หยุดที่จะหันมาให้ความรักให้ความอบอุ่นเหมือนเคยเห็นว่าแล้วเนาะเมื่อความรักมันเดินทางมาจนถึงที่เวลาที่เราไม่ได้เอาใจใส่กันแล้วมันมีอะไรที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยมันจะต้องทบทวนกันแล้วก็มานั่งพูดคุยแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตัวคนข้างกายว่ามันเกิดจากอะไรการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อตกลงกันแล้วว่าเราพยายามกันใหม่ไหมหรือว่าเราควรจะปล่อยให้เส้นทางชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นให้มันจบแบบดีที่สุดให้มันจบแบบไม่ทรมานที่สุดให้มันจบแบบที่ไม่เจ็บที่สุดแต่คำว่าเจ็บอ่ะมันมีแน่นอนนั่นแหละและกับเล่าสู่กันฟังนะคะให้กับคุณภารการจากราชบุรีนะคะเปิดให้แล้วเรียบร้อยหวังว่าคงได้ฟังตามคำขอนะรับเรื่องราวไว้ที่นี่ที่เบสนะคะขอบคุณด้วยทักทายสำหรับทุกท่านที่เข้ามาที่เบสเรดิโอที่นี่ค่ะคุณแอสมนงวันคงอยู่กับเรานะคะผู้สนับสนุนในทุกๆช่วงด้วยฟังแต่ผู้สนับสนุนเลยทีเดียวนี่ถ้าเกิดไม่พูดผู้สนับสนุนนี่คือไม่ได้นะเพราะว่าเขาตั้งใจฟังมากเอาวันนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนสิงหาคมละเดือนที่8เร็วมากเลยอ่ะนี่ไม่อยากจะคิดเลยว่าเหมือนกับเพิ่งจะผ่านเขาดาวมาปีใหม่มาพอปีใหม่หลับตาไม่กี่ครั้งหนึ่งสองสามนี่คือกลางเดือนละผ่านไม่ใช่กลางปีมาละกลางปีคือเข้าสู่กรกฎาคมเลยเพราะว่าเดือน7คือพอครบกรกฎาคมมาสิงหาแล้วนั่นคือเข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะครึ่งหลังของปีเฮ้ยมันเร็วมากเร็วจนแบบเวลามันเดินหน้ากลัวเดินเร็วเกินนะมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีหายใจยังไม่ทันได้ครบรอบเลยเนี่ยอ่ะไม่รู้สิเวลามันเดินเร็วหรือว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อยากเดินไปตามเวลาหรือเปล่าเบรกนี้นะคะ9 โมงกับอีก30 นาที

0: อย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักค่ะหรือทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการได้ด้วยฟลานิวครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาและนวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิลก็พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะคะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ช่วงนี้นะคะมาม่าออกรสใหม่ให้คนไทยได้ลองกันรัวๆถึง7รสชาติ11แบบค่ะคุณผู้ฟังมาม่าเขาอยากให้ลองรสใหม่ในตระกูล7บาทมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจซุปเซ็งๆหอมกลิ่นปลาหมึกเบาๆและมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีแบบแห้งเผ็ดนัวๆหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านบอกเลยคุณภาพอะได้แล้วที่เหลือคุณธรรมมาม่าอร่อย
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลต์ออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลต์ออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซลต์ออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำเอง
4: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ับเมนกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศBest Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาติขอนแก่น Best Radio
1: สองเพลงติดกันนะคะเกี่ยวกับความรักที่ทำให้คุณคลั่งคนคลั่งรักและคลั่งรักในเวอร์ชันของ DJ Bo ค่ะคุณภารการบอกว่าเข้ามาฟังพอดีเลยวันนี้เนี่ยกำลังวุ่นวายกับหน้าที่ที่กำลังทำอยู่นะคะช่วงเช้าๆสายๆก็เป็นช่วงเวลาที่ทำงานกันอยู่หลายคนตื่นขึ้นมาก็คือแบบโกลาหลเลยวุ่นวายกันใหญ่เลยเอ๊ต้องทำนั่นต้องทำนี่ต้องทำนี่ต้องทำนั่นเพื่อที่จะไปเตรียมตัวทำงานการที่จะมาแบบฟังที่เบสที่นี่แบบในยามเช้าแล้วส่งข้อความหรือเข้ามาดูนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากหน่อยบางคนบอกว่าขับรถอยู่ก็ไม่มีเวลาที่แบบจะตอบอะไรแต่ก็ได้ฟังกันอยู่นะคะขับรถกันในช่วงเช้าก็ฟังเบสกันไปบ้างวิทยุกันไปบ้างถ้าว่ายังมีคนฟังอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนฟังมากหรือว่าน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ยังมีคนฟังอยู่แม้ว่า1คนก็ถือว่าเป็นคนฟังเหมือนกันนายคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะทักทายใครอีกอ่ะคุณหมูเหรอพี่บัญจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะคุณแอสพนมวรรณคุณอุดรนะคะอีกเนี่ยคุณวิรัตนะใครที่ส่งข้อความมาบอกอาจจะได้อ่านชื่อทันแต่ใครไม่ได้ส่งมาก็ไม่ได้อ่านก็เช้านี้หลายคนบอกว่าสดใสจังเลยเมื่อวานนี้เริ่มต้นแบบรีบนอนนะเพื่อที่วันนี้จะมาเล่นกับคุณผู้ฟังที่นี่แต่พอนั่งคิดไปคิดมาแล้วคนที่เข้ามาฟังเข้ามาชมที่นี่ไปเปรียบไปถ้าไปเทียบกันในช่วงของสุขอาสาก็อาจจะยังไม่มีคอมเมนต์หรือข้อความได้เยอะขนาดตอนกลางคืนอยู่ดีกลางคืนก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนที่ว่างแล้วก็เข้ามาฟังแล้วก็มาสนุกด้วยกันที่นี่นะคะ
2: ทำไมด่าแม่รุนแรงขนาด
1: คุณแอสพนมวรรณบอกว่าผมก็เป็นคนที่ฟังนะครับแล้วก็รับชมด้วย
2: ที่ก็คุณ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ให้ผมท่านรักก็คุณนะ
1: เข้ามาในช่วงท้ายที่เบสตรงนี้นะคะ
2: ไม่เข้าใจว่า
1: ก็ขอเติมเต็มสำหรับผู้สนับสนุนในช่วงนี้เวลาทำอาหารให้อร่อยนะคะหลายคนอาจโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบกระเศษแห้งหรือวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่วัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ค่ะต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ขออนุญาตพาทุกท่านนะคะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงปิดท้ายกับ Best Radio กับ DJ Bo กันต่อจ้า

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: รวบโจรตระเวนลักกล่องควบคุมไฟรถจักรยานยนต์ตำรวจสน.ดอนเมืองร่วมจับกุมในต้าอายุ21ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อยูนิฟอร์มไรเดอร์หลายแบรนด์บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในเขตหนองแขมกรุงเทพก่อนการจับกุมมีผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางเข้าแจ้งความถูกโจรขโมยกล่องควบคุมระบบไฟของรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะใต้สถานีรถไฟฟ้าชุดสืบสวนแกะรอยจนทราบผู้ก่อเหตุคือในต้าจะแฝงตัวมาในคราบไรเดอร์เน้นก่อเหตุบริเวณที่มีรถจักรยานยนต์จอดเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยก่อนลงมือก่อเหตุผู้ก่อเหตุยอมรับจะรับออเดอร์จากคนรู้จักว่าต้องการกล่องของรถชนิดใดเมื่อได้ของมาจะส่งไปให้ผู้สั่งในราคาตัวละ400ถึง600บาททั้งนี้จากการสืบสวนพบผู้ก่อเหตุตระเวนก่อเหตุทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวนหลายครั้งนับไม่ถ้วนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนหลายแสนบาทขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ย
8: เย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพัน
9: มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยจนแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กรุ๊ป
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLERNIO
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เจ็บให้พังไปเลยสงสัยจะเหมาะกับดีเจละเจ็บให้พังไปเลยป่วยทีนึงเนี่ยให้มันพังไปเลยหรือเปล่าใช้ให้คุ้มไปเลยทีเดียวอยากใช้ดีเจบทใช้เลยเหมือนตัวเองนี่แหละใช้ให้ตัวเองทำนั่นทำนี่ต้องเป็นนั่นต้องทำนั่นทำนี่ไม่สบายซะจนยังไม่หายอีกหรอนั่นน่ะสิสงสัยจะมีทางเดียวแล้วล่ะโอเคกลับเข้ามาที่เบสนะคะ10โมงกับอีก24นาทีช่วงนี้อากาศเริ่มที่เหมือนจะฝนตกอีกแล้วนะดูแบบตกไหมไม่มีแดดเลยอากาศเป็นแบบเย็นๆชื้นๆความป่วยก็พานเข้ามาสู่ดีเจโบไม่ล้มเลยไม่ล้มเลิกเลยทีเดียวเนี่ยขยันมาเหลือเกินมีคนฟังเสียงโบเนื่อวันศุกร์นะบอกว่าเสียงดีเจโบไม่ไหวแล้วเมื่อวันศุกร์เนี้ยต้องพักจริงจังแล้วเนี่ยพักจริงจังขอบคุณนะคะทุกความเป็นห่วงแต่เท่าที่ทำได้อะไรได้ไม่ได้โบก็พยายามอยู่จะคัดอะไรที่ไม่ทำก็ไม่เห็นมีสักอย่างมีแต่สิ่งที่ต้องทำทั้งนั้นเลยแล้วทำไปเต็มที่ฉะนั้นแล้วก็หวังว่าจะมีกำลังกายและก็มีกำลังใจเท่าที่จะทำได้ในทุกๆครั้งไปนะคะหลากหลายเรื่องราวแล้วโบก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ข้างไว้ตรงนี้เนี่ยอยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็อยากเพิ่มพลังให้กับคุณผู้ฟังและตอนนี้ก็ขออนุญาตไปเพิ่มพลังเหมือนกันเลยพลังของ Best Radio ค่ะนั่นคือผู้สนับสนุนของเรานะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ในทุกๆวันที่นี่ค่ะ

0: ใครที่กำลังมีปัญหาผมผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินค่ะสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากบำรุงเส้นผมให้ชุ่มชื้นนุ่มสลวยเป็นประกายเงางามดุจใยไหมและมีผมหอมสดชื่นยาวนานขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอเอลราเคิลสูตรซองสีเขียวหาซื้อได้ที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
0: ไปพร้อมกับนะคะโครงการของเลนีโอค่ะพาคุณไปที่เลนีโอนะคะมีหลากหลายโครงการในเบรกนี้ขออนุญาตพาไปที่เลนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39กับโครงการบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกค่ะความหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันพร้อมกับบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ได้รับรางวัลการันตีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะวัสดุเกรดพรีเมียมและรองรับทุกเจเนอเรชันเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นบรรยากาศน่าอยู่เป็นส่วนตัวมีห้องนอนด้านล่างครัวไทยและก็โรงจอดรถมีห้องนอนด้านล่างยังมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยนะคะราคาเริ่ม 4.4 ล้านแต่ตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่ 3.399 ล้านบาทค่ะ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะคะของแถมก็มีค่าโอนก็ฟรีแบบไม่ต้องจ่าย

ไม่อยากให้คุณพลาดดีลนี้0834366643และ SILENEO เลือกทันทีดีที่สุดเลือกเลอเนโอเลือกเมืองสีจันทร์ค่ะ

0: พาไปต่อที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์คอนกันเป็นดินแดนที่อยากจะแนะนำนะเรียกเป็นดินแดนขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะโอ้ยพื้นที่เขากว้างใหญ่มากเลยนะทุกๆคนเพราะเขาสามารถรองรับงานในทุกสิ่ง everything ถ้าเกิดคุณอยากจัดงานไหนเขาทำให้ในบัดเดิลไม่จะเป็นงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ทุกคนจะงานแบบไหนเขาก็สู้ทนจัดให้คุณได้ทุกงานเลยทั้งคำปรึกษาดูแลและสนับสนุนให้กับคุณนั่นหนักด้วยทีมงานมืออาชีพไปเลยจ้าสนใจกดเบอร์นี้เลยนะ0953719554เอ้ยได้แหละสุดยอดไปเลยแบบนี้เนี่ยเอาล่ะขออนุญาตนะคะพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับ DJ โบนะจ้า
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำ
10: คุณธรรม
11: เอาไปทำเอง

0: ลับเมนกรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

BEST FM 89

10:49 นะคะเราอยู่กันที่เบสที่นี่ในช่วงเวลาปิดท้ายตรงนี้อ่ะเฮ้ยนี่เราจะได้ปิดรายการแล้วเหรอทำไมเสียงทำหน้ายินดีขนาดนั้นดีเจบอกป้าก็ปกติป่ะโยโยโยมันคงจะเหมือนกับพวกคุณที่น้า4:00 น. 5:00 น. นี่ป้าเก็บกระเป๋าเฮียไม่โมไม่ได้เป็นอย่างงั้นนึกว่าอยู่จะแย่อยู่แล้วอยากอยู่จนถึง4:00 น. 5:00 น. เหมือนพวกคุณอยากเป็นเพื่อนกันแบบยาวๆแบบนั้นยังไม่อยากกลับบ้านเลยจริงใจหรือเปล่าเนี่ยว้ายไม่มีใครจริงใจลิขิตเท่าดีเจบอลล่าเชื่อบอเถอะเป็นกำลังใจให้สำหรับหลายๆคนวันนี้นะคะที่อาจจะพบกับเรื่องราวที่มันหลากหลายมากเลยบางคนบอกว่าอยากจะได้กำลังใจในการทำงานวันนี้เริ่มต้นทำงานอยากมีรอยยิ้มนะมารับพลังงานเอเนอร์จี้บางคนแบบโอ๊ยเข้ามาฟังเข้ามาดูก็รู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วเห็นรอยยิ้มความสดชื่นบางคนบอกว่าอยากให้ดีเจมาเป็นเพื่อนในวันหยุดเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนั่งอยู่ในห้องคนเดียวก็จะเหงาๆไปอย่างคุณคิมหันอยากมีเพื่อนสำหรับบางคนนี่อาจจะแบบเป็นช่วงเวลาหยุดพักการทำงานอย่างพี่พันจิตที่หยุดนี้เพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันพังอยู่ส่วนคุณทะเลเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะออกจากบ้านนะคะจะไปทำงานแบบนี้หรือว่าอย่างคุณโรเจอร์ในช่วงเวลาของการอู้อยู่แอบมาดูแอบมาฟังเบสที่นี่ส่วนคุณแอสพนมบันตอนนี้กำลังหลบหัวหน้าอยู่ผมกำลังทำงานแต่ผมก็แบบเปิดทั้งเว็บเปิดทั้งไลฟ์แล้วก็ฟังวิทยุเอาทุกอย่างเออแต่ว่าเขาก็ทำได้เพราะว่าเขานี่แทบจะเป็นเจ้าของบริษัทเราตอนนี้จริงๆก็อาจจะเป็นเจ้าของเบสก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบส่งข้อความมาตรวจสอบดีเจเบอร์ทุกเช้าเลยคุณนี่เขาแบบเขาส่งมาทุกเช้าเลยเขาบอกว่าเออแบบนี่ผมฟังผู้สนับสนุนอยู่นะครับในทุกๆอันนะครับมันเขาตรวจเราปะล่ะ จะมีใครมานั่งตรวจเราขนาดนี้ได้อะ ไม่ได้ตรวจนะครับผมว่าแค่บอกผมฟังเฉยๆไอ้เราก็เลยรอเลยมีโฆษณาไหนที่เราไม่ได้อ่านบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกคือคุณผู้ฟังเขาบอกละเอียดมากจริงๆนะเขาฟังอะไรไปบ้างแล้วเขาฟังเพลงอย่างเช่นทนฟังได้ไหม9:28 น. ดูใครจะมานั่งจับเวลาขนาดนี้เล่าสู่กันฟังเป็นเพลงที่ชอบก็ได้ฟังนะครับเดินทางมาเดือนถึงเดือน8แล้วสิงหาคมเดินเราจริงๆเลย9:33 น. ผมได้ฟังผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่มาคอยจับตาดูแล้วจะเป็นใครพี่บัญชีถามว่ารู้ใช่เลยรู้ได้ไงว่าเครื่องตัดหญ้าพังไม่อยากคุยกับแม่หมอถ้าแม่หมอนั่งยานดูเมื่อไหร่นี่คือรู้เลยเหลือแค่ตัวเลขนี่แหละที่ยังไม่ได้จับตาดูดีๆถ้าจับตาดูเมื่อไหร่แล้วก็สำนักแตกไม่อยากเปิดสำนักอีกเพราะว่าเดี๋ยวแย่งกันมาขอดีเจด้วยดีเจไม่มีความสงบสุขคุณโรเจอร์บอกว่าผมฟังไปทำงานไปแล้วผมไม่ได้อู้นะดีเจนั่นน่ะสินะเขาเรียกว่าการเพิ่มพลังงานทำให้คุณคึกคักต่อไปคุณจะทำงานในช่วงบ่ายยิ่งคึกกว่าเดิมไปครับหัวหน้าไปเลยเอาเลยยังไงดิเอาเลยไปนั่นน่ะยิ่งดีนะมันยิ่งกินกาแฟอะไรเงี้ยคุณพลังงานบอกว่านี่ไงตัวตนดีเจโบเสียงแห่งความสนุกสนานนี่คนบอกว่าดีเจโบจริงๆเป็นคนสวยทำไมไม่คีปลุคหน่อยพวกคุณก็พูดไปพอส่องกระจกก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยสักทีอ่ะเป็นคนพยายามสวยอันนี้ได้อยู่นั่นแหละคนเรามันต้องมีความพยายามมันถึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ใครเกิดมาแล้วจะไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยแล้วก็แบบสามารถประสบความสำเร็จได้เฮ้ยก็มาดีแต่ต่อให้คนที่เขาสอบได้อะไรที่หนึ่งในห้องเรียนคุณเชื่อไหมเขาไม่ได้แบบนั่งหลับตาและขีดเขียนแล้วมันได้หรอกเขาก็ต้องพยายามลืมตาตื่นเช้าเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละเพราะเขาจะต้องไปโรงเรียนเหมือนเราอะ
ก็แค่เขามีสมองที่ดีกว่าก็แค่นั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่โชคดีของเขาแต่เขาจะมานอนเยอะเหมือนเราไม่มีทางหรอกเอ้ยเขานอนแป๊บเดียวเขาก็อิ่มแล้วส่วนเรานี่นอนแล้วนอนอีกเห็นไหมแล้วยังนอนไม่อิ่มเลยแสดงว่าเขาทำให้เหมือนเราโอ้ยยังทำไม่ถึงเลยไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมคุณโรเจอร์ผมนอนยังไงก็ไม่เคยอิ่มเลยเนี่ยคนอะไรนอนได้ทั้งวันเขาก็ทำไม่ได้เหมือนเราล่ะส่วนโครงการนี้ก็เหมือนกันทำไม่ได้เหมือนกันเราจะไปทำเหมือนเขาไม่ได้แต่เขาสร้างมาแล้วคุณก็จะได้อยู่กันแบบสบายใจเพราะว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยไปสร้างเองสุภาพไรแกรนด์วิวซีจัดแอร์พอร์ตไงเขาสร้างมาเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ให้คุณเลยเดินทางกันแบบโอ้ยสบายเดินทางสะดวกมีสโมสรด้วยมีสระว่ายน้ำว้าวมีฟิตเนสมีสวนสวนกลาง3สวนขนาดใหญ่โอ้ลาลาลาสามารถวิ่งไปสวนนี้ไปสวนนั้นไปสวนนู้นหลายสวนได้เลยเขาไม่ได้เอาสร้างสวนมารวมกันที่เดียวเอา3สวนปะเอาไว้ให้คุณเนี่ยได้ไปเรืองร่าในตามสวนเพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขแท้จริงกับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะราคาล่ะเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านและมีไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทอยากได้บ้านแบบไหนเลือกกันได้เลยไปเลือกที่ไหนสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นในแฟนเพจ Facebook ถ้าดูแล้วไม่สะใจไปดูบ้านตัวอย่างจริงๆได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตค่ะหรือโทรศัพท์ที่1

0: ส่วนใครนั้นจะสร้างอพาร์ตเมนต์หรือหอพักสวยแบบไม่มีหักเลยกับท่านากุนดีวาเหล่าแม่นหนาเพราะว่าเขามีทีมงานมืออาชีพยังไงล่ะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกครบเลยนะไม่ต้องไปหายไกลมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนให้คุณได้เช็คยังไม่หมดมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนแบบเบ็ดเสร็จนั้นมอบให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณทำกำไรได้จัดให้ขนาดนี้แล้วคุณจะหาที่ไหนกลางให้เสียเวลาธนากุล Development Group นี่แหละเขาวางระบบเป็นนะเพราะวางเป็นมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแต่นู่นก่อนเมื่อวานเขาทำมาแล้วต้องนมนานนะทุกคนคือไม่ยากแถโจทย์ได้ไหมโจทย์ไหนยากๆเขาจัดให้คุณได้แข็งแรงแน่นอนเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรก็ได้ที่มันแข็งพอเขาสร้างออกมาตามมาตรฐานที่แข็งแรงพร้อมส่งมอบงานตรงตามเวลาไม่กินแรงมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงไปเลยเสียงดังทำไมเนี่ยกดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้0908965556ไปเลยจ้าเฮ้ยพอแล้วล่ะอีกหนึ่งแห่งที่อยากจะพาไปนะ Attitude Clinic ยังไงล่ะทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องสิวไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวเราเจนรมิตให้ใบหน้ามันหลุดพ้นเจ้าสิวเลยเขามีเครื่องวิเคราะห์ปรับใบหน้าไปดูปัญหาของผิวกันหน่อยไหมล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะมีการตรวจสอบว่าไอ้หน้าของเรานั้นเป็นผื่นเอ้ยหรือว่ามันสิวขึ้นยังไงก็ไปดูใครมีรอยแดงรอยดำรอยสิวไม่ต้องไปกุ้มให้กลิ้วกันเลยนะเพราะเขาจะให้คุณหมอและก็พนักงานช่วยดูแลครบกันเลยจ้าที่นี่รักษาแบบไม่มีเลี้ยงไข้เลยนะรักษาแบบตรงจุดกันไปเลยและเมื่อไหร่ที่จะได้ต้องกินยานั้นไม่ต้องเป็นห่วงพลันเพราะเขาจะมีการตรวจเช็คเลือดก่อนให้ค่าปลอดภัยไม่ลงตับนัดจะบอกให้เลยรักษาสิวได้ผลดีมากเลยนะทุกคนในราคา690ไม่ต้องมาจ่ายยุบยิบยุบยิบให้ปวดหัวไปที่ไหนทางออกของตลาดต้นตาลเจอชัวร์ติดถนนมิตรภาพด้วยแบบไม่ต้องกลัวหลงทางไงติดตาม Facebook ได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะเหนื่อยจังเลยอ่ะเฮ้ยคุณพนักงานบอกได้เก่งมากเลยเป็นการพูดโฆษณาแบบท้าทายมากเพราะมันจะไม่เหมือนเดิมสักวันเลยนะไอ้ที่พูดเหมือนเดิมทุกวันอยู่แล้วจะพูดจนกว่าผู้สนับสนุนจะคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะคะคอมเมนต์ว่าดีให้หน่อยนะมีหนึ่งเดียวในไทยนะไม่มีใครมานั่งแต่งกรให้ผู้สนับสนุนแบบนี้เด้อเฮ้ยไม่สวัสดีค่ะลูกต้องจ่ายอะไรของเธอใครเจอคนเดินมาที่สตูดิโอช็อกเห็นหน้าแล้วสิขอไปคุณผู้ฟังนะคะตกใจออกหน้าไมค์ขนาดนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกมันดอกไม้บานหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเฮ้ย ขอบคุณ FC แล้วก็ผู้ฟังกันที่นี่นะคะขอบคุณคุณแอสพนมวรรณค่ะคุณพัฒการจากราชบุรีค่ะWhat you gonna do? what you gonna do ขอบคุณคุณแอสพลงวัลละนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคุณพานุพงศ์คุณคิมหานคุณวิรัตขอบคุณพี่พันจิกจากเพชรบูรณ์คุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณกิฟจากลพบุรีคุณบารการจากราชบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยวันนี้คงจะต้องลากันไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้10ใหม่6โมงครึ่งถึง11โมงเรานี่ก็ชอบพูดนับเวลาถอยหลังเนี่ยมันได้เปล่าเนี่ยวันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะและก็มีรอยยิ้มมีพลังกายพลังงานใจไปลุยงานกันต่อเด้อวันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วลาไปด้วยข่าวต้นชั่วโมงนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้และต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: แก่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อของจำเป็นบรรยากาศที่ร้านค้าปลีกตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัสมีชาวบ้านไปจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าหมวดอาหารและของใช้ที่จำเป็นซื้อของเข้าบ้านกันอย่างคึกคักภายหลังรัฐบาลเติมวงเงินแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง2โครงการอย่างเช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วงเงิน 1,000 บาทขณะที่ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยลดค่าครองชีพไปได้มากขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLENEO
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: เม้นท์กรุ๊ป
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: ริก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนารัตน
5: ์ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แค
4: ชถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
9: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแล้วรถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
10: นนท์ไม่ได้ทำ
11: คุณธรรม
12: เอาไปทำกันเอง

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำเอง

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: นายกขอโทษครอบครัวชาวรัสเซียญาติของผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียได้นำช่อดอกไม้มอบให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาและดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังปลอดภัยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยในประเทศนายอนุทินยังกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดและสั่งการให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนอย่างรัดกุมเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทุกประการนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลักและผู้สนับสนุนได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจทำสำนวนอย่างรัดกุมขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงคดีอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยรัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายและไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: คุณ Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

หนึ่งเพลงเพราะๆความหมายดีๆเพลงนี้นะครับ Avenue นั่นเองนะคะจากวัชรวรีนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะ1ซิงเกิลนะครับสบายดีใหม่นั่นเองนะครับจาก One and Drop นะครับผมเนาะแล้วก็1เพลงเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชันของ Your Mush นั่นเองกับเพลงที่มีชื่อว่าแค่คุณนะฮะสามเพลงพอในเบรกนี้ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแน่นอนนะครับสิ่งดีๆมากมายพร้อมมอบให้กับทุกๆคนเลยนะครับอย่างเบรกนี้นะฮะขอแนะนำเลยนะครับสำหรับที่โครงการเรเนโอครับวันนี้กับเรเนโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะครับบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยเพราะว่าเขามีจำนวนยูนิตที่มีไม่มากนะฮะให้ความเป็นส่วนตัวไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับเนาะและยังได้รับการการันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีฮะไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยมาพร้อมส่วนกลางสุดหรูนะครับร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติขับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มและฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานนะครับห่างจากถนนมาริวันเนาะประมาณ2นาทีเท่านั้นเองใกล้ทั้งมอขอแล้วก็สนามบินเลยแบบนี้ก็โปรดตั้งใจแค่อยากให้เธอพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย5ระดับเลยนะครับสำหรับลูกบ้านทุกหลังในโครงการเลยแหละนะฮะราคาก็มีให้คนได้เลือกตั้งแต่ 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทนะครับแล้วก็พิเศษนะจองช่วงนี้รับไปเลยส่วนลด 300,000 บาทของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทด้วยนะครับ0834366643แล้วก็ LINE Official Pim Assign LENEO ได้เลยส่วนน้องๆเด็ก69นะครับม.4 ปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าอยู่นะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์นี้นะ043 224

0: 111ครับและอีก1เบอร์ฮะ0925374400นะครับก็ถือว่าเป็นมอเอกชนนะครับที่ติด1ใน5นะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยและอย่าลืมนะสำหรับกรุงเสี่ยวโต๊ะคาฟอร์คัสครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% นะครับได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีครับผ่านแอป Go by กรุงเสี่ยวโต๊ะผ่อนได้นานนะครับสูงสุด84เดือนเลยต้องการเงินสดเนี่ยรถคุณช่วยได้รถยังมีขับเหมือนเดิมนะครับติดต่อเบอร์นี้เลย043นะฮะ209400หรือสาขาขอนแก่นเนาะตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองและเฟิร์สบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นจ้าเรานะครับมีบ้านสวัสดิการนะฮะผ่อนเดือนละ900บาทคุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของนะฮะทาวน์โฮมนะครับ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองนะฮะฟรีแอร์ฟรีพม่านะจัดเต็มแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะเขามีจำนวนจำกัดฮะโทรได้ที่080ครับ444-2555เนาะ Facebook IG แล้วก็ LINE นะฮะก็พิมพ์ได้เลยว่า @first.howfarbegin นะครับแล้วก็หมอน้ำหวานคลินิกครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆทุกคนไปใช้บริการก็จะเห็นโอ้โหป้ายรางวัลที่หมอน้ำหวานคลินิกมากมายกันเลยทีเดียวนะครับบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะครับผมเนาะรางวัลมากมายเลยอย่างเช่นนะครับรางวัลท็อประดับประเทศยอดชาย HF Filler Voice Talent Neuromix EPTQ สูงสุดครับและอีกมากมายหลากหลายรางวัลเลยยังไงก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้ถ้าไปใช้บริการนะอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยมีโซคอเรียน่าใส่ชัมบาวจ้ะมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ไลน์@ดร.น้ำหวานคลินิกคีอินนั่นเองฮะและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ้าว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อเนาะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะฮะหรือหอพักครับปล่อยเช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณเนี่ยต้องแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะวันนี้จ้ะธนากรดีวรับมินกรุ๊ปนะครับเรานะฮะก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดขึ้นทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบ ตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานนี้จริงนะครับทุกโครงการเลยแน่นอนนะครับในวันที่คนส่วนมากเนาะอย่างเลือกนะครับการเช่ามากกว่าการเป็นนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์นะฮะและหอพักเติมโตส่งกระแสชัดเจนขณะนี้เนี่ยนะฮะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆผ่านไปครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณกันเนาะให้กลายเป็นรายได้ฮะที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับติดต่อเราได้เลยวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานได้ฟรีและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับ0908965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะต้องธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยจ้าโอเคเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
4: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: มัยไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: วัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
10: Best FM 89
11: Best FM 89
10: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Birth of a Feather นั่นเองนะครับทุกคนเพลงนี้นะฮะจาก Billie Eilish จ้ะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะก่อนหน้านั้นนะครับก็ยังมีหนึ่งเพลงจากพี่ตอมภครมัยนะครับจะรักให้ดีที่สุดนะครับ Adela กับ Aunt in LA ฮะขึ้นใจจากทีเอาขึ้นใจ TAM Call นี่ครับกันจากเมอร์แล้วก็ Blackheart นะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก58นาทีนะครับแน่นอนสิ่งดีๆมีให้คุณแน่นอนวันนี้มาพูดถึงนะครับสำหรับ1โครงการใหม่ของสุภราชครับสุภราชแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตฮะที่นี่นะเดินทางสะดวกนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนสูงกลางนะครับ3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะอลังการมากเลยแล้วก็อย่างเรียกได้ว่านะครับมีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณด้วยนะพร้อมไปด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสใช่ไหมอย่างที่ปังบอกไปแล้วก็สวนส่วนการ3ส่วนขนาดใหญ่กลิ่นอาสไตล์ยุโรปจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยของแถมนะฮะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคูเลยนะแล้วก็ส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทฮะรวมไปถึงราคามีให้เลือกตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้นะครับที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภราชจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าส่วน Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะแน่นอนนะครับเขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานแล้วก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละทุกคนจ๋าเรียกได้ว่าเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะครับและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือกรุงเทพเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับมีคุณหมอนะครับที่คลินิกประจำทุกวันนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษานะฮะแล้วก็เน้นการรักษาแบบตรงจุดนะที่นี่ไม่มีเรียงไข้นะครับยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองฮะนะครับผมเนาะรวมไปถึงฮะยังมีเครื่องวิเคราะห์ปัญหาใบหน้าด้วยนะครับเนาะเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะจ๊ะส่วนนิคิดที่ต้องทานยาสิวครับทางคลินิกก็มีการโคกับระบบตรวจเลือดนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้ทานยาสิวนะครับในความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะทุกคนมาครับราคาเริ่มต้นนะฮะครั้งละ690บาทได้จะได้นะครับยากินยาทาแถมฟรีไปในคอสเลยเนาะรวมไปถึงสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยเข้ามาดูรีวิวรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซิร์ชเลย Attitude Clinic ค้อนกันจ้ะและอีกหนึ่งสิ่งดีๆครับกิลาดาคอนสตรัคชั่นนั่นเองนะครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่สำคัญเลยล่ะนะฮะวันนี้ครับกับกิลาดาคอนสตรัคชั่นนะครับผมเนาะเขาก็รับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานเลยนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนนะฮะส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิลาดาConstruction นะครับสอบถามเพิ่มเติมเบอร์นี้นะจ๊ะ095นะครับ796-6156นั่นเองทุกคนนะครับมากันได้เลยนะครับเข้าไปดูได้ใน Facebook ด้วยนะฮะเสิร์ชได้เลยว่ากิตระดานะครับรับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้านะฮะฝากกันด้วยเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดกว่า 86,400 ล้านเป็นการเปิดเผยจากนางสาวลนิดาราชวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งได้ดำเนินการโครงการครบ2เดือนเต็มแล้วพบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วประมาณ 86,000 ล้านปัจจุบันมีประชาชนร่วมโครงการแล้วกว่า 26,463 คนมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกว่า 1,190,000 ร้านร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการกว่า 970,000 ร้านและร้านค้าใหม่ประมาณ 215,000 ร้านซึ่งสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 86,000 ล้านโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายกว่า 49,000 ล้านและประชาชนร่วมจ่ายกว่า 36,000 ล้านขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าพักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: เบส FM 89.0

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
12: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
11: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิล ปรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปรานิวจาก
0: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

Bittersweet นั่นเองนะครับงานจาก Madison Beers ครับทุกคนและสาวๆโนน่านะครับกับ Nox นั่นเองนะฮะแล้วก็ Peter นะครับงานใหม่ของ Arena Grande นะครับหนอแล้วก็งานจากเบนนี่แบรนเคิลนะครับเซเลน่าโกมิสด้วยแล้วก็ไทนี่นะฮะเซบาวินด้วย I can't get enough นั่นเองนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงกับอีก29นาทีเบรกหน้าเดี๋ยวมาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้แน่นอนนะครับสำหรับสิ่งดีๆที่นี่เลยน้องๆเด็กขอเก้านะครับอย่าลืมนะถ้ายังไม่มีที่เรียนมาที่นี่ได้เลยนะครับกับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองนะฮะน้องๆเด็กขอเก้าที่จบชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าน้องมาสมัครเรียนกันได้เลยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็043นะครับ2241

0: 111โทรได้เบอร์นี้เลยแล้วก็0925374400นะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยถือว่าเป็นมอเอกชนนะจ๊ะที่ติด1-5เนาะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะจ๊ะมาได้เลยที่นี่กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้าเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนครับเบรกหน้าอย่างที่ปังบอกนะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงช้าพระพรอกันจ้าตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำ
7: ก
6: ันเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
8: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
7: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
7: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุ๊ปเสือออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ก็บใจเก็บใจเก็บใจอะไรล่ะเก็บใจใส่กุญแจนะคะผมเนาะจากพี่หนุ่ยโอ้โหนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับ1ซิงเกิลนะครับเพราะใจจากพี่เจี๊ยบวัฒนานะครับกุญแจที่หาไปจากปาหมี่นะครับใจเจ้าเอ๋ยนะครับออริจินเป็นของ Maple Pixie นะครับ The Version New Version Cover นะครับ AI เป็นเสียงผู้ชายเนาะคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอนะครับออริจินเป็นของ Soul Out นะครับ The Version New Cover ชิ้นเดียวกันนะฮะมาพูดถึงสำหรับสิ่งดีๆในเบรกนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ฮะมีข่าวดีมาบอกนะครับจากไทยวัสดุเขาฉลองครบรอบ16ปีจาก16ล้านเลยและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้นะครับไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2นะฮะสำหรับสมาชิกเดอะวันนั่นเองเนาะช็อปทุก 3,000 บาทครับรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดเลยช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์เลยนะฮะนะครับลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตครับรถกระบะทองคำทั้งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอนะช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปนะครับลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทนะครับรับฟรีนะฮะคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทนะตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มได้ที่จุดบริการลูกค้าเว็บไซต์ไทยวัสดุ .com หรือโทร1308นะครับจัดหนักขนาดนี้จากหนักขนาดนี้นะครับห้าวฮาร์ดเลยวันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและทุกช่องทางออนไลน์นะฮะรีบมาช็อปกันนะจ๊ะเลิศๆเลยล่ะลาทุกคนจ๋าฝากกันไว้ด้วยสถานที่จัดงานดีๆก็ต้องที่ศูนย์ประชุมรัศดาสินค้านานาชาติคลาสขอนแก่นนะครับตอบโจทย์การจัดงานนะฮะทุกประเภทและทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนานะครับงานเลี้ยงสังสรรค์งานมหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะฮะคลาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยเพราะว่าเขาว่าคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลครับและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเลยพร้อมสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนนะครับมาสัมผัสความสำเร็จกันได้เลยที่คลาสขอนแก่นนะฮะ0953719554ครับแล้ววันนี้ใครกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์นะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ต้องใช้จ่ายให้แบบว่าคุ้มนะครับกับทุกบาททุกสตางค์ที่เราต้องใช้จ่ายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ใครกำลังมองหาประกันรถนะครับที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์นะประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนเป็นเงินสดก็ได้หรือชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับมาได้เลยนะฮะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอดไลน์ครับแอดกรุงศรีออโต้นะฮะหรือโทร0432094400นะครับสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้บ่าย 2:02 ฟังข่าวและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: โจรทุบเจดีย์เก็บกระดูกขโมยโกรธทองเหลืองกล้องวงจรปิดที่วัดบันทึกภาพชายเร่ร่อนคนหนึ่งกำลังก่อเหตุลักก๊อกน้ำที่อ่างปัสสาวะจากนั้นได้เดินไปทางเจดีย์อัฐิด้านหลังซึ่งยังไม่มั่นใจว่าใช่คนร้ายคนเดียวกับที่ขโมยโกรธหรือไม่เหตุเกิดที่วัดแห่งหนึ่งตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี นายชนะชัยประทุมพวงผู้ใหญ่บ้านหมู่5และเป็นไวยาวัจกรวัดเล่าว่ามีคนร้ายเข้ามาทุบทำลายช่องเก็บอัฐิที่เจดีย์สุสานด้านหลังวัดขโมยโกรธทองเหลืองที่ใช้บรรจุกระดูกไปสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติเป็นอย่างมากขณะนั้นญาติของผู้ล่วงลับเดินทางมาทำบุญและพบว่ามีเจดีย์ที่เก็บอัฐิมีลักษณะคล้ายถูกทุบทำลายพอทางวัดตรวจสอบพบมีเจดีย์ได้รับความเสียหายเกือบ10เจดีย์บริเวณใกล้เคียงกันเมืองต้นให้ญาติเข้าแจ้งความส่วนวัดได้มีมาตรการปิดทางเข้าออกบริเวณโดยรอบช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อเหตุโดยคาดว่าจะนำโกรธหรือสิ่งของที่เป็นทองเหลืองไปขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายหรือซื้อยาเสพติดขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้า
3: ในแต่ละวัน
1: ยึดเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
4: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ธนากุล Development Group
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจัดสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
9: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
11: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจFacebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
14: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
16: ดียังไงหรอ
15: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
16: โอ้ดีจัง
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
17: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
18: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: งานเก่าที่มีชื่อว่าบีบมือขาจากนิสนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับมีรักหรือเปล่านะจากโปรเจกต์เฮสนะครับหนึ่งในสามสาวโปรเจกต์เฮสก็คือน้องพลอยหอวังตอนนี้ยินดีด้วยนะครับเป็นว่าที่คุณแม่แล้วนะครับเลิศเลิศเลยแหละนะฮะอ่ะแล้วก็อยากรู้จากมิสเตอร์ซิสเตอร์ครับรวมไปถึงฝันไปหรือเปล่านะครับงานจากคืน3ซุปเปอร์แกงนั่นเองนะครับเนาะมาฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้เนี่ยมาพูดถึงในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าคนนะฮะซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเนาะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าทางการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนเนี่ยครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะฮะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะฮะปล่อยเช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะเนาะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์นะฮะวางแผนแทนคุณนะต้องแต่เริ่มต้นเลยจนทำกำไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะครับแต่ต้องเลือกนะฮะบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงฮะบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะวันนี้ครับธนากรที่ว่าเราเมนกรุ๊ปนะฮะเราก็เรียกว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดนะฮะก็คืนทุนไวที่สุดเนาะอย่างที่บอกไปนะการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะในวันที่คนส่วนมากน้องยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ครับที่เข้ากระเป๋าคุณนะจ๊ะในทุกๆเดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะติดต่อเราได้เลยวันนี้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนนะครับแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะอย่ารอช้าครับคลิกเลยที่ธนากรดีวลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะหรือนะฮะโทรได้เบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556ครับผมอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนเนาะก็ต้องธนากรดีวลอปเมนต์กรุ๊ปเลยนะจ๊ะเลิศๆเลยล่ะอ่ะมาฮะเบรกกันปั๊บหนึ่งนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่เบสเลยเดี๋ยวจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ไม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@ออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: Best FM 89
12: Best FM 89
11: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: งานจากมูครับฟอสแล้วก็ฟิชเชอริงกับฟอสเตอร์เดอะพีเพิลด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเบิร์นนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับกว่าจะรักนั่นเองนะครับจากเอ็กวาซัสแล้วก็จำจากอเมตาทัทยังนะฮะโอเคเดี๋ยวมีเพลงจากเจสันยังมาฝากกันด้วยนะครับหนึ่งเพลงสุดฮิตที่มีชื่อว่าคิดถึงกันบ้างใหม่นั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงนะครับโครงการล่าสุดของสุภารัยกันหน่อยดีกว่านะครับบ้านดีๆที่โครงการสุภารัยโครงการใหม่โครงการนี้เลยนะฮะฝากกันไปด้วยนะครับผมเนาะสำหรับโครงการสุภารัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตฮะซึ่งที่นี่นะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะครับมาได้เลยนะครับจับจองช่วงนี้เนี่ยรับไปเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยบ้านมีให้เลือกเริ่มตั้งแต่ราคา 3.29 ล้านบาทฮะไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้นะครับที่โครงการหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ครับเสิร์ชเลยว่าสุภารัยจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720นั่นเองจ้านะครับ1เพลงของเจสันยังรออยู่ครับคิดถึงกันบ้างใหม่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงจากพี่เจสันยังนะครับคิดถึงกันบ้างไหมนั่นเองนะฮะทุกคนพอๆเลยล่ะนะครับผมเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับตอนนี้บ่าย 2:59 นาทีละขอแนะนำอีกหนึ่งโครงการดีๆของเลอร์นีโอกันหน่อยดีกว่านะครับกับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันครับทุกคนที่นี่นะฮะเป็นบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยพร้อมประหยัดเงินในกระเป๋านะครับด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยนะฮะจากนี่เลยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันเลยนะฮะตอนนี้เฟสสุดท้ายโปรโมชั่นดีๆมอบให้นะครับติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะฟังก์ชันก็เลิศมากมีทั้งห้องนอนล่างฮะหรือครัวไทยโรงจอดรถนะห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่และฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับ5นาทีโดยประมาณนะครับก็ถึงถนนสีจันทร์39ละใกล้ทางแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลสุขอนแก่นนะครับปกติเนี่ย 4.4 ล้านบาทตอนนี้ลดเหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอน0บาทด้วย3ครอบครัวเท่านั้นจ้ะถ้าไม่อยากพลาดโทรเลย0834366643นะครับส่วน LINE Official ฮะทุกคนพิมพ์ @leneo ได้เลยเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวกันก่อนนะครับ15นาฬิกากับอีก1นาทีแล้วนะจ๊ะแดดจำจ้าเลยฮะวันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเพิ่งซักผ้าผ้าจะได้แห้งนะคะผมเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
3: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
4: โจรตระเวนลักกล่องควบคุมไฟรถจักรยานยนต์ตำรวจสน.ดอนเมืองร่วมจับกุมในต้าอายุ21ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อยูนิฟอร์มไรเดอร์หลายแบรนด์บริเวณหน้าหอพักแห่งหนึ่งในเขตหนองแขมกรุงเทพก่อนการจับกุมมีผู้เสียหายจำนวนมากเดินทางเข้าแจ้งความถูกโจรขโมยกล่องควบคุมระบบไฟของรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะใต้สถานีรถไฟฟ้าชุดสืบสวนแกะรอยจนทราบผู้ก่อเหตุคือในต้าจะแฝงตัวมาในคราบไรเดอร์เน้นก่อเหตุบริเวณที่มีรถจักรยานยนต์จอดเป็นจำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยก่อนลงมือก่อเหตุผู้ก่อเหตุยอมรับจะรับออเดอร์จากคนรู้จักว่าต้องการกล่องของรถชนิดใดเมื่อได้ของมาจะส่งไปให้ผู้สั่งในราคาตัวละ400ถึง600บาททั้งนี้จากการสืบสวนพบผู้ก่อเหตุตระเวนก่อเหตุทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวนหลายครั้งนับไม่ถ้วนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนหลายแสนบาทขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
3: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: เบสเรดิโอคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นเบสเรดิโอ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: โฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล์
0: ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: อนยอนนั่นเองนะครับพี่จากสาวสาวไวร่านั่นเองนะครับแล้วก็แฟนในอนาคตนะครับงานจากเรสปีนนะครับผมเนาะแล้วก็รักโรกาพิวัตรครับจากพี่ๆโลกเบี้ยวนะครับแล้วก็ชูวับชูบีดูจากพี่ขันเงินนั่นเองนะฮะและรวมไปถึงตามองตาด้วยนะครับในเพลงนี้ก็พี่ขันเงินเหมือนกันแต่มีทีอีกหนึ่งคนนะครับมาร้องด้วยเป็นงานเก่าที่แบบเหมือนตอนนี้กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งเนาะมีคนมา cover ใน TikTok หลายท่านมากเลยชื่อเพลงว่าตามองตานะครับพอดีนะฮะมาตอนนี้บ่าย 3:34 นาทีแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่า Attitude Clinic นะเขามาเปิดสาขาแรกนะครับที่ภาคอีสานกันแล้วนะครับหนอเรียกได้ว่าก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะโดยมากันได้เลยเขาเป็นคลินิกรักษาสิวที่มีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือกรุงเทพนะครับหนอตอนนี้มาเปิดที่ขอนแก่นแล้วสาขาแรกในอีสานโดยรีบมาใช้บริการกันได้เลยเน้นการรักษาสิวรอยสิวรอยดำรอยแดงหลุมสิวเลมีหมดเลยนะครับเนาะมาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันเลยนะครับเนาะและการรักษาเนี่ยเขายึดตามเบสไลน์ของการวิจัยล่าสุดนะครับไม่มีเลี้ยงไข้นะเน้นการรักษาแบบตรงจุดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยครับผมนะสำหรับที่คลินิกก็ยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าผิวเบื้องต้นด้วยนะครับเพื่อใช้เทียบผลการรักษาหลังทำนะครับแล้วก็ตรวจเช็คประเมินผิวเบื้องต้นด้วยที่สำคัญเนาะในเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกเนี่ยก็เรียกว่ามีการโคกับแล็บตรวจเลือดด้วยนะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเนาะก่อนทานยาสิวนั่นเองนะครับเน้นความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับเนาะราคาครับราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690 บาทคุณจะได้ยากินยาทาถามฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะสามารถมาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีเนาะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยนะครับติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะคลินิกนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะจากที่ Facebook นะครับเซตว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองฮะโอเคนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการกันได้เลยนะครับส่วนสำหรับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรับน้องๆเด็ก69นะน้องๆที่ศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.นะครับปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสามารถมาสมัครได้เลยนะจ๊ะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเนาะ043จ้ะ224111เนาะแล้วก็092นะครับ537-4400นั่นเองนะส่วนเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยเนาะก็ถือว่าเป็นมอเอกชนนะฮะที่ติดหนึ่งนะฮะเนาะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะเราไปเบรกกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาฟังเพลงกันต่อเนาะกับบางที่นี่ Best Radio จ้า
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำกันเอง

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
6: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำยังไง
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซลต์โต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซลต์โต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@ออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
15: 张扬传恩恩 Game 恩 Game

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: I wanna go นี่นี่นะฮะงานจากบิทนิสเปียครับทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะยังมีหนึ่งเพลงจากโรซี่กับบูโนมาด้วยอาปาถือผ้าชิดหน้าจากน้องเอลลี่นะครับออริจินเนี่ยเป็นของทีคีทอัมคิงดอมนะครับแล้วก็พี่โจชูยิบาครับกับฟันฟันฟานนั่นเองนะฮะ16นาฬิกาตรงเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปังส่งทุกคนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับน้องปุ๊กโกสุดสวยชิ้นคืนนะครับส่วนปังกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ที่นี่เหมือนเดิม Best Radio นะฮะสวัสดีจ้า
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: แห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อของจำเป็นบรรยากาศที่ร้านค้าปลีกตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไทยช่วยไทยพลัสมีชาวบ้านไปจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าหมวดอาหารและของใช้ที่จำเป็นซื้อของเข้าบ้านกันอย่างคึกคักภายหลังรัฐบาลเติมวงเงินแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง2โครงการอย่างเช่นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วงเงิน 1,000 บาทขณะที่ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ช่วยลดค่าครองชีพไปได้มากขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
2: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
5: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
9: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
8: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
13: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
14: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
13: ฟังอีกครั้งนะคะ900
15: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมอง
0: คำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือกจิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
4: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Base Radio Base Station

หนึ่งซิงเกิลจาก ETC นะคะชื่อเพลงว่าเธอคนเดียวเนาะอุ๊ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ ฉันไม่เปลี่ยนห้อยมาหอดนี่กับเบลอโลดเปลี่ยนชื่อเพลงเขาซะอย่างนั้นมาค่ะสวัสดีทักทายเนาะสำหรับวันจันทร์นะวันที่วันนี้ร้อนอบอ้าวแดดไม่มีนะจ๊ะแต่ว่ามันร้อนร้อนเพราะว่าอะไรฝนมันทำท่าทำทางจะตกเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าเย็นวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่

0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงกับคุณดีเจปางคุ้มด้วยนะส่งช่วงให้ดูแลกันนะวันนี้เจ็บคอนะจ๊ะเพราะว่าตะโกนด่าแมวตะกี้เลยตะโกนด่าแมวเจ็บข้อบ่านี่ทำไมต้องไปด่าแมวด้วยเอ้าสร้างภาพตัวหนีจริงๆแล้วไม่ได้รักแมวใช่ไหมไม่ใช่แมวตัวใหญ่จะตะปบแมวตัวเล็กนะเพราะว่ามีแมวตัวเล็กเนี่ยฉี่กระจอนมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมาแถวเนี้ยแหละคุณผู้ฟังสถานีนี่ถามว่าทำไมมีแมวเยอะเนี่ยไม่ได้มีใครไปอุ้มมาเนี่ยไม่ได้มีใครไปอุ้มมาเลี้ยงแน่เพราะว่ามันอาจจะได้กลิ่นกันมั้งมีแมวทุกซีซั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีด้วยนะมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าปลอดหมาแต่ว่ามีแต่แมวคนไม่ชอบแมวก็อาจจะเขาเรียกว่าเครียดเนาะบางทีแบบมาก็ต้องมาเจอนู่นนี่นั่นบางคนก็อาจจะไม่ค่อยเป็นคนรักสัตว์อันนี้ก็เข้าใจไม่ได้มีการบังคับให้ใครต้องรักนะแต่ว่าพอมันเป็นหมาจรแมวจรถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสได้ช่วยมันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เนาะมันก็เหมือนมันไม่มีทางเลือกหาข้าวกินเองไม่ได้ขนาดคนมีมือมีเท้าไม่มีเงินกินข้าวยังต้องดิ้นรนถูกต้องปะล่ะเราก็ถือว่าเราได้ช่วยนะสัตว์ร่วมโลกเนี่ยที่หายใจซึ่งกันและการหายใจด้วยกันบนโลกใบนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราพอจะมีกำลังเนาะในการเลี้ยงดูเนี่ยแต่นี้ทั้งนั้นก็อย่างว่าแหละเนาะน้องจอนมาที่สถานีเนี่ยไม่ได้เอาไปเลี้ยงที่บ้านดังนั้นเนี่ยบางทีก็อาจจะก่อกวนโดยรวมเนี่ยอย่างเช่นการเอาเล็บข่วนโซฟาของเจ้านายเป็นต้นอย่างเช่นการที่เอานกเข้ามาเล่นทำให้บางท่านเกิดความไม่พอใจเป็นต้นหรือว่าบางทีน้องก็อาจจะกินนู่นกินนี่เลอะนู่นนี่นั่นมีสกปรกมีนู่นนี่นั่นมันก็เป็นในเรื่องของout of control เนาะสัญชาตญาณแมวเนี่ยเราก็ได้แต่บอกว่าดูแลกันไปอะไรกันไปให้มันดีที่สุดเนาะเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถดูแลสัตว์ที่อาจจะไม่มีเขาเรียกว่าความโชคดีเหมือนกับบางตัวที่มันมีบ้านเป็นแมวพันหลักพันหลักหมื่นน่ารักน่ารักบนโซเชียลอันเนี้ยสภาพแมวจรแมวส้มแมวดำมีโอกาสได้ให้ข้าวมันนี่ก็มันก็ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะมันมีความหมายถูกต้องปะล่ะบางทีทำคุณคนไม่ขึ้นนะทำกับหมากับแมวแฮปปี้สุดแน่คุณผู้ฟังบางทีทำคุณคนเนี่ยบางทีต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเจอมาแล้วเยอะแยะมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าทำดีกับหมากับแมวเนี่ยมันไม่มีมาแว้งกัดเราทีหลังเหมือนคนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักจิบน้ำสักนิดหนึ่งเพราะว่าเจ็บคอจริงๆนะวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับหนึ่งข้อความจากน้องไม้นะคะขออนุญาตพูดช้าลงนิดหนึ่งน้องไม้วันนี้มีขอเพลงปะนาฬิกาทรายนอนลูกเนาะนะเดี๋ยวรอเป็นช่วงหน้าละกันช่วงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวนะคะเพิ่มเติมงานเพลงแฟนเพจ Best 89ได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ คุณนะทำเอาไปทำกันเอง

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
9: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
12: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station. Your music, your request.

ซิงเกิลค่ะ You Request นะคะน้องไมค์ขอเพลงนาฬิกาทรายนะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ร้องตามได้ยากเนาะสำหรับโบกี้ไลออนเนี่ยอาจจะทำมาให้เราฟังอย่างเดียวปะอาจจะบอกว่าทำมาให้เราเนี่ย listening ว่าได้ว่าสิให้ singing บางทีนักร้องโบกี้ร้องเองยังยอมรับเลยว่าเพลงนี้ตัวเองก็ว่ามันก็ร้องยากอยู่และเราในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่นักร้องมันจะไปเหลืออะไรคุณแม่ขอบคุณน้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยววันแม่นี่ก็จะได้ดูภาพยนตร์ในดวงใจคำสารภาพของหมอผีนะน้องไม้บอกว่ารอเลยนะจ้างานนี้รอดูพี่แบมแบม

และในชั่วโมงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวไปลุยเพลงกันต่อเนาะเริ่มต้นกันนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกหมอว่าไปที่คลินิกของเรานะคะคุณก็จะเห็นป้ายรางวัลมากมายนะซึ่งคลินิกของเราเนี่ยเป็นเครือว่าคลินิกที่เป็นมาตรฐานนะมีรางวัลการันตีระดับประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศค่ะยอดใช้ HA Filler Restylane Neramis EPTQ สูงสุดหรือว่าจะเป็นท็อประดับประเทศค่ะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาตัวนี้เราก็ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องการันตีว่าเขาเนี่ยฝีไม้ลายมือคุณหมอเก่งจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือพวกรางวัลเหล่านี้นะคะบางท่านอาจจะคิดว่าแล้วยังไงพูดถึงเรื่องรางวัลแล้วยังไงต้องบอกว่ารางวัลพวกนี้ออกมาจากบริษัทต้นสังกัดผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์หรือว่าใดๆดังนั้นหมายความว่าเขาใช้ของแท้แน่นอนนะคะหมดกังวลในเรื่องของของปลอมนะปัญหาว่าคลินิกในขอนแก่นนี้มันลายถามว่ามันมีอจุกอจิกบอมันก็มีบางคลินิกนะจ๊ะที่เขาเรียกว่าเกรด AAA เนาะและนึกสภาพว่าเสียเงินหลักพันหลักหมื่นฉีดของปลอมเจอหมอกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่โอเคถูกต้องปะล่ะค่าฉีดหลักพันค่าแก้หลักล้านดังนั้นนะคะวันนี้ก็แนะนำเนาะในเรื่องของความสวยความหล่อแนะนำให้คุณไปที่หมอน้ำหวานคลินิกการันตีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลองเข้าไปดูในเรื่องของบริการรวมถึงโปรโมชั่นประจำเดือนแห่งวันแม่ปีนี้เผื่อว่าจะมีโปรพาแม่ทำสวยนะอันลองไปส่องดูสิที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านใดใครมีแพลนจะซื้อบ้านไหมจ๊ะมีโจทย์ยังไงบ้านในการซื้อบ้านให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในตัวบ้านเนาะรวมไปถึงสังคมในโครงการการเดินทางเข้าออกต้องสะดวกปลอดภัยมี security แล้วก็ในเรื่องของราคาทำเลต้องดีด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าวันนี้นะคะแนะนำเลยเนาะครบจบในที่เดียวนะคะเลนิโอพรามเลกวิวบึงทุ่งสร้างต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องไม่เสียเวลาเปรียบท่องเปรียบเทียบเราว่าโครงการของเรานะคะพรีเมียมเป็นส่วนตัวนะร่มรื่นนะคะ security ดีที่สำคัญคือยังได้รางวัลการออกแบบบ้านเปรียบพลังงานเบอร์5ด้วยไหนๆก็มันต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนน่ะให้บ้านเนี่ยช่วยเราเซฟเงินนะคะแล้วก็รางวัลนี้การันตีโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถ้าอยากจะรู้นะคะว่าบ้านในการช่วยประหยัดเงินค่าไฟได้ยังไงประหยัดพลังงานได้ยังไงจุดนี้เรียนเชิญที่โครงการได้เลยนอกจากนี้นะคะส่วนกลางใหญ่มีคลับเฮ้าส์หรูสระว่ายน้ำฟิตเนสนะแล้วก็ทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดตลาดจอมพลแหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายศูนย์ราชการแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างกับเซ็นทรัลแคมปัสเนี่ย10นาทีดังนั้นนะคะใครที่เลิฟจะไปห้างก็ใกล้จะไปทำงานก็ใกล้ตรงนี้นี่คือตอบโจทย์แน่นอนพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนหนาใกล้กันนะคะกลับเฮ้าส์หรูสไตล์ฟิลสเตย์เคชั่นทุกวันที่กลับบ้านเลยทีเดียวมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทช่วงนี้นะคะมีส่วนลดสูงสุด 400,000 พร้อมของแถมวันโอนค่ะถ้าไม่อยากจะพลาดเดี๋ยวนี้โทรไปได้เลยที่065-685-1555แล้วก็ LINE Official ด้วยเครื่องหมายแอดไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอปรามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

0: ีได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังปลอดภัยสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยในประเทศนายนุทินยังกล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดและสั่งการให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนอย่างรัดกุมเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทุกประการนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพยานหลักฐานมีความชัดเจนสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลักและผู้สนับสนุนได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจทำสำนวนอย่างรัดกุมขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงคดีอื่นที่อาจเกี่ยวข้องโดยรัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมย้ำว่าประเทศไทยยังมีโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายและไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ KAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
11: ถูกเสมอ
10: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
14: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
12: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกเชอรี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอรี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ป
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ธนากรุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: มดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตระดาคอนสตรัคชั่น
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจร

ยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะส่งเพลงเกี่ยวข้องกับฝนนี่แหละ2เพลงรวดเลยนะคะนนทนนท์ X Blackheart นะในเวอร์ชันคอนเสิร์ตดอกไม้ที่รอฝนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เธอไม่ชอบฝนนะคะ1ซิงเกิลนะจาก4โพดำพื้นที่ไหนฝนตกแล้วบ้างคะรายงานกันได้เนาะจะได้ระมัดระวังกันนะคะยังไงก็เดินทางปลอดภัยในชั่วโมงนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะรีไฟแนนซ์รถนะคะแนะนำให้คุณไปที่คาฟอร์แคชทำไมต้องเป็นคาฟอร์แคชเพราะว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่ 0.24% ต่อเดือนนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณเนาะในการลดภาระในจุดนี้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ได้วงเงินเต็มด้วยนะคะ 100%รถเก่ารถใหม่รีไฟแนนซ์ได้หมดนะคะก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่สำคัญคืออนุมัติเงินไวด้วยนะจ๊ะ30นาทีนี่คือรู้เรื่องผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้นะคะที่สำคัญคือผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยดังนั้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะบางทีเราต้องการเงินสดเราต้องการเงินในการไปหมุนเวียนธุรกิจหรือวันดีคืนดีนะคะคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหันซ้ายหันขวามันไม่มีทางเลือกและจะไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็ไม่ใช่เรื่องจะไปยืมเพื่อนบางทีก็เกรงใจดังนั้นวันนี้หันไปเจอรถจอดอยู่จะเป็นอีแก่ประจำบ้านจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวล นะจ๊ะจุดนี้เนี่ยลองไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อจะรีไฟแนนซ์รถได้ส่วนรถนะคะคุณก็ขับตามปกติได้เลยนะไม่ได้ว่าจะต้องไปจอดนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะคะใช้ได้ตามปกติได้เลยแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.24% นะคะแล้วก็พยายามรักษาเครดิตตัวเองให้ดีกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระเคลื่อนไหวเขาให้สูงสุด84เดือนดังนั้นคุณก็ลองพิจารณาดูว่าคุณจะใช้หนี้คืนเนี่ยชำระคืนเนี่ยเรทต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ให้ตัวคุณเองเนี่ยไม่ติดเครดิตบูโรไม่เสียเครดิตคือในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินทำได้หมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่เราต้องมีการชำระเงินคืนตามกำหนดแค่นั้นเองก็หวังว่าในเรื่องของการรีไฟแนนซ์รถในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นผ่านอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้กันแล้วกันเนาะในส่วนของกรุงศรีคาฟอร์แคชนะคะคุณผู้ฟังจะโทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะก็จะเป็นเบอร์นี้2432094000นะคะหรือถ้าสมมติว่าอยากจะลองเข้าไปพูดคุยเห็นหน้าค่าตาโดยตรงนะคะจุดนี้ก็เรียนเชิญได้เลยออฟฟิศก็จะตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสลานจอดรถโลตัสนะคะฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเนาะติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลยนะคะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคาฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะ

0: ถึงในเรื่องของรถนะคะก็ต่อกันเลยนะเขาสำรวจมาแล้วนะว่าขอนแก่นเนี่ยมีคนใช้รถไฟฟ้านี่คือเยอะมากๆนะที่จดทะเบียนกันไปแสดงว่าชาวขอนแก่นค่อนข้างจะตื่นตัวนะและเดี๋ยวนี้คือเมืองเราอ่ะมันอุ้ยรถติดนะจะว่าไปไฟแดงแยกหนึ่งนี่นานมากนะฮะโอ้รถเยอะรถอะไรถ้าสมมติว่าเรากำลังเล็งๆจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ารถไฟฟ้าช่วยคุณประหยัดได้จริงเปิดตัวแล้วค่ะสำหรับ MG Urban ต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะคะจาก MG บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สดใหม่ใครที่ชอบดีไซน์น่ารักเรียบหรูนะคะดูทันสมัยคล่องตัวที่สำคัญขับง่ายด้วยต้องคันนี้เลยเท่านั้นเพราะว่าเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ยังมีระบบช่วยการขับขี่ด้วยส่วนในเรื่องของห้องโดยสารภายในกว้างขวางมากๆคือนั่งสบายสุดๆไปเลยแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยก็มีระบบเป่าลมให้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังสายเดอะแบกอันนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจุของได้เยอะนะคะถึง480ลิตรกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการชาร์จ1ครั้งนะคะรถคันนี้วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรต่างจังหวัดชิลๆข้ามจังหวัดชิลๆส่วนในเรื่องของบริการหลังการขายสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะเพราะว่าศูนย์บริการ MG เนี่ยเขามีทั่วประเทศเนาะถึง126แห่งทั่วประเทศนะคะส่วนในเรื่องของการันตีการรับประกันจุดนี้ยิ่งไม่ต้องกังวลเพราะว่าในเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้คุณเองก็สามารถจะไปดู MG Urban คันจริงนะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะตอนนี้ต้องบอกว่าทุกโชว์รูมนะคะมีรถเนี่ยให้เราไปทดลองขับไปเทสต์ไดรฟ์ไปดูในเรื่องของฟังก์ชันไปดูภายนอกภายในใกล้ที่ไหนไปได้เลยที่นั่นนะคะกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ
1: Best FM 89 Play Clock Feel Good

หนึ่งซิงเกิลค่ะพี่ยศปราโมทนะคะ featuring your boy TJ นะกับเพลงที่มีชื่อว่างูยเนี่ยเวลาเห็นอะไรน่ารักน่ารักเราก็จะอุทานว่างูยมาค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะขอบคุณด้วยสำหรับกริดและดาคอนสตรัคชั่นเพราะว่าบ้านนะคะไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าคือสถานที่สำคัญสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เนาะเป็นพื้นที่เซฟโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะนอนหลับพักผ่อนอาศัยร่วมกันนะคะกับคนในครอบครัวกฤตละดารับสร้างบ้านนะคะรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเราพร้อมที่จะดูแลงานก่อสร้างนะคะตั้งแต่การออกแบบวางแผนไปจนถึงวันส่งมอบบ้านด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลาด้วยแล้วก็งบประมาณที่คุณควบคุมได้บางท่านก็อาจจะมีงบประมาณจำกัดเนาะจุดนี้พูดคุยกันได้นะคะอยากจะได้บ้านแบบไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางด้านของกฤตละดาคอนสตรัคชั่นค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่0957966156นะคะหรืออยากจะเห็นผลงานก่อนนะผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะกริก็ไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์กริตละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานค่ะ

ช่วงนี้สายตาเป็นยังไงบ้างเห็นเหมือนเดิมไหมหมายความว่าไอ้วัตถุที่มันอยู่ที่เดิมอ่ะยังเห็นมันเหมือนเดิมหรือเปล่าบางคนนี่คือเริ่มมองป้ายไกลๆไม่ชัดนะเดินทางต่างจังหวัดบางทีเบลอนะมันคืออะไรคือป้ายอะไรบางคนทุกวันนี้นี่อ่านบอกว่าข่าวคราบนมือถืออ่านฉลากยาตัวอักษรเล็กๆเนี่ยโอ้ยปกติเห็นแต่ผู้เฒ่าทำกลายเป็นวันนี้ต้องมาทำและยืดแขนวาสันแล้วบอกว่าปัญหาสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันคือในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเรามองไม่ชัดมันจะเหนื่อยง่ายมันต้องเพ่งเสียบุคลิกภาพด้วยทำงานไม่สบายอันตรายด้วยนะคะบางทีขับรถกลางค่ำกลางคืนดังนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณรู้แล้วล่ะนะว่าการมองเห็นเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะแนะนำนะต้องตัดแว่นนะคะกับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ทีนี้ค่ะเราตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะโดยนักทัศนะมากเพื่อให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตาแล้วก็รวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กๆด้วยที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นเดือนนี้มีกิจกรรมนะคะให้คุณได้มาเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการเข้ามาตรวจวัดสายตาที่ร้านรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีว้าวต้องไปละปะไหนๆก็คือจะตรวจวัดสายตาอยู่แล้วนะคะงานนี้คุณก็มีสิทธิ์เนาะที่จะได้รางวัลไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัติอย่างเงี้ยเลนส์กรองแสงสีฟ้าอย่างเงี้ยชุดทำความสะอาดแว่นตานะหรือว่าใดๆก็ตามนะคะก็จะได้แว่นที่สเปกเทพเนาะในราคาที่ย่อมเยาดังนั้นเนี่ยไหนๆก็ไหนๆไปกันทั้งครอบครัวค่ะลูกเด็กเล็กแดงทุกวันนี้อาสายตาก็คือไปแล้วบางคนนี่คุณหมอบอก 5-6 ขวบนะอาสายตา 200-300 นะจ๊ะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุและเด็กๆนี่ก็คือบางคนนี่สั้นกว่าผู้ใหญ่ในตอนนี้นะจ๊ะพูดเลยร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างเนาะใกล้กันนะคะกับตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลนะถ้าสมมติว่าใครที่จะตรวจวัดสายตาก็แนะนำเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าการตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตรเนี่ยเขาค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรดังนั้นนะคะคุณสามารถจะจองคิวนัดหมายในการตรวจสายตากับเรานะคะ0942398699หรือคลิกเข้าไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆได้พิมพ์แว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยนะเพราะว่าดวงตาคุณนะคะมีเพียงแค่คู่เดียวให้ร้านแว่นยูนิคช่วยดูแลได้ใจนะจ๊ะ

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อ The best songs on the radio This is my only favorite station

ิงเกิลชิวๆนะจ๊ะโจ๊ะปรึมๆกันไปในช่วงนี้ I Just Might นะหนึ่งซิงเกิลจากบรูโน่มา18นาฬิกา21นาทีนะจ๊ะอู้สิโต๊ะกระตกเด้อทำถ่าทำทรงอยู่สละจะตกตอนไหนตกตอนดีเจเลิกงานตลอดเลยลิงแบบว่าสายตาก็ดีดีขับรถกลับบ้านแต่ละทีต้องบอกว่าภาวนานะจ๊ะจะรอดไหมเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันมองทางไม่ชัดเนาะคุณผู้ฟังวิถีสายตาสั้นสายตาเอียงก็จะประมาณนี้เอาทำไมไม่ไปตัดแว่นที่ร้านแว่นยูนิคอ๋อเป็นปกติเป็นคนใส่แว่นเนี่ยแต่เวลาออกสื่อเนี่ยเราก็จะเน้นคอนแทคเลนส์เพราะเดี๋ยวบางทีคนจะแบบว่าทำไมหน้าไม่เหมือนทางโซเชียลทีนี้พอมันสายคอนแทคเลนส์มาคอนแทคเลนส์มันก็ไม่มีเอียงเนาะมันก็สิมีความแบบว่าภาพซ้อนมีความภาพซ้อนจะนิดจะหน่อยก็เลยเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านนี่ก็คมชัดนะจ๊ะเอ้ยคมชัดด้วยแว่นยูนิคสิมาค่ะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้พักในเรื่องของเพลงแป๊บเดียวเดี๋ยวส่งต่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวมือนี้เจ็บข้อหลังวันนี้เจ็บคอเป็นพิเศษเพราะว่าใช้เสียงในการที่เรียกว่าตะคอกกระแทกแดกดันแมวจะตีกันเล่าไปแล้วล่ะไม่เล่าซ้ำการที่เราจะเป็นจ่าฝูงได้เนี่ยเราจะต้องเน้นการใช้เสียงเพราะว่าเราจะไม่มีการตีลงไม้ลงมือนู่นนี่นั่นมาเราก็จะเน้นใช้การแผดสงแผดเสียงกันไปหมาเหมอแมวเหมอก็สิย่านในทีนี้นะย่านก็สิมีความกลัวจะนิดจักหน่อยแล้วคือตั้งแต่สี่โมงเย็นมานี่แผดไม่หยุดเลยเพราะว่าอะไรแมวใหญ่จะตะปบแมวเล็กอยู่นั่นไม่อยากตีตีไปมันก็ไม่รู้เรื่องแมวมันเหมือนเด็กคุณผู้ฟังมาค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูบ้านนะที่สุพรรณไหลช่วงนี้เนี่ยมีใครจะซื้อบ้านใหม่เน้นบ้านบอกว่าสร้างใหม่เนาะสมมติว่าเน้นบ้านสร้างใหม่คือเห็นตั้งแต่ลงเสาเข็มเลยนะคะช่วงนี้สุพรรณไหลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตก็ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญคือนะคะอยู่บนทำเลใหม่แกะกล่องกันเลยทำเลใหม่แกะกล่องติดถนนเลี่ยงเมืองนะคะเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดดังนั้นเนี่ยคุณจะไปสนามบินคุณก็ใกล้คุณจะเข้าสู่ตัวเมืองคุณจะไปทางไหนเชื่อมต่อถนนสีจานคือไปได้หมดนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงในเรื่องของโครงการนี้นะหลังจากที่มีโอกาสได้ไปดูโครงการจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์หรูหราสไตล์ยุโรปแน่ใครที่ชอบบ้านแนวสีไปทางสีเทาเนาะใครนี่ชอบบ้านแนวเทาแนวยุโรปอันนี้นี่คือตอบโจทย์แน่นอนนะคะมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางถึง3สวนทำไมต้องมี3สวนรู้ไหมเพราะว่าเป็นโครงการที่ไซส์ขนาดใหญ่นะคะก็ที่เมาส์กับพี่เซลเนี่ยเขาบอกว่าก็น่าจะเปิดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยประมาณ400หลังคาเรือนนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่คุณไปจองเนี่ยก็จะเป็นประชากรกลุ่มแรกๆเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวโครงการเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าคุณสามารถจะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างได้นะคะคือมีบ้านตัวอย่างให้ครบนะบางคนขับผ่านหน้าโครงการบอกอ้าวคือมาทรงอลังการงานสร้างไปแต่แพงบ่แพงจ้าเริ่มต้นเพียง 3.29 หรือถ้าคุณพ่อบอกว่าจะมันไม่สมฐานแม่หนูมา 3.29 อะไรไม่สมฐานโอ้คุณพ่อเอาไปเลยค่ะสูงสุดในโครงการคือ15ล้านสมฐานแน่นอนนะคะงานนี้ซื้อบ้านกับเราในช่วงนี้ก็จะมีของแถมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนะคะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนดนะถ้าสมมติว่าใครที่สนใจนะคะเรียนเชิญได้เลยทุกวันนะสุพรรณไหลแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนึกไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ตรงไหนปักหมุด Google Map ได้เลยนะคะส่วนคนที่อยากจะรู้นะคะบอกว่ามีโปรโมชั่นที่นอกเหนือจากที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็แนะนำเข้าไปที่ Facebookสุพรรณไหลจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจะกริ้งกรางก็ทุกโครงการของสุพรรณไหลโทรไปได้เลยเบอร์นี้1720
คุณด้วยสำหรับสุภาลัยต่อเนื่องกันนะคะสำหรับ Beautiful Things เป็นสันบูเน่ค่ะ

Beautiful things that are beautiful things แน่ส่งเพลงสากลแซ่บๆเนาะนั่งฟังควบคู่กันกับการทานส้มตำไก่ย่างลาบซุปหน่อไม้จังเสียจำข้าวเหนียวเบาๆ beautiful thing จิบน้ำองุ่นเบาๆไปสั่งคำถามคือมันเข้ากันไหมเข้าสิ อะไรก็เข้าหมดละเลิกงานกินหยังกระแซะอาคารสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักเนาะ 6:30 แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปรักษาสิวสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้หลายคนวัยรุ่นวัยใจบอกว่าโอ๊ยบางทีนอนดึกเนาะบางทีนอนดึกอ่านหนังสือเล่น TikTok เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะบางทีก็สิวขึ้นสิวเหอะนะบางทีฮอร์โมนค่ะเป็นวัยรุ่นโอ้อิจฉาอยากจะมีสิวฮอร์โมนบ้างอันนี้มีแต่ฮอร์โมนวัยทองได้ไหม หรือว่าบางคนแพ้สารค่ะติดสารนะคะวันนี้ก็แนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆให้เลยนะสำหรับ Attitude Clinicก็มองว่าหลายคนรู้จักมักจีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นไวรัลนะโด่งดังนะคะจากทางภาคเหนือค่ะรวมไปถึงกรุงเทพด้วยหลายคนคงจะได้เห็นพวกสื่อตาม TikTok หรือว่า Facebook ใช่ไหมใช่แล้วนะคะก็ที่นี่รักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำดังนั้นแนะนำนะคะว่าเข้าไปคุยเข้าไปปรึกษาเข้าไปคอนซัลท์ได้ฟรีนะเกี่ยวข้องกับแนวทางการรักษาคือมันต้องรู้เนาะว่าแนวทางการรักษาเราจะเป็นยังไงเราจะได้รู้ในเบื้องต้นนะคะจะได้เตรียมตัวกันได้พร้อมทีนี้จะรักษาตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้คือโบราณโบราณมากน่าจะเป็นยุคดิฉันแบบมัธยมได้กับคำว่าคลินิกเลี้ยงไข้ทุกวันนี้ถามว่ามีไหมก็คงมีเนาะแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่ที่นี่นะคะเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยแล้วมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าด้วยนะคะเก็บหมดตั้งแต่ before after นะครั้งแรกครั้งสุดท้ายว่ามีการพัฒนาการดีขึ้นยังไงบ้างนะคะทุกครั้งที่คุณเข้าไปรักษากับเราดังนั้นคุณก็จะได้รู้นะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าด้วยนะคะทีนี้สำหรับบางเคสอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่นะคะทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคนะกับแลบตรวจเลือดด้วยนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อให้การรักษาสิวได้ผลดีที่สำคัญขีดเส้นใต้2ตัวคือต้องปลอดภัยด้วยจะอะไรเข้าปากต้องดูให้ดีนะจะสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานคลินิกซึ่งดีมากๆไม่แพงด้วยนะเริ่มต้นเพียง690บาทดังนั้นเนี่ยคนที่มีการรักษาสิวเป็นประจำจะรู้นะคะว่าราคาเนี้ยคือดีมากจริงๆได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะอีนิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะลองเข้าไปดู Facebook นะจ๊ะโอ้บ่ไหวละหลายชีวิตลองเข้าไปดูที่ Facebook นะพิมพ์ Attitude Clinic ได้เลยผู้ใดมาทักล่ะคุณพ่อต้นตาลมาแล้วโอ้วันนี้เสียงไม่มีนะคุณพ่อนะขอเพลงเผื่อทานกำลังกลับจากการซื้อของนั่นไทยช่วยไทยไหมนี่ไทยช่วยไทยไหมเสียหนูไหมอ๋อเพลงไม่อ่านดีกว่าชื่อเพลงอ่านยากมากไม่ได้บอกว่าเกิดที่โตเกียวอ๋อมีภาษาไทยที่หนึ่งตรงนั้นเป็นฉันได้ไหมนะคะ

0: นี่คือชื่อภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเป็นหลังโฆษณาแล้วกันช่วงนี้โฆษณานิดเดียวสวัสดีน้องนับดาวด้วยน้องนับดาวนะคะกับพี่ปุ๋ยดมกาวชื่อมันเหมาะมันอะไรกันเออค่ะสงคาสีถูกต้องแล้วล่ะเห็นบางคนนี่อุ้มลูกไว้บ่ให้นั่งอันคาสียามแบบว่ารถชนขึ้นมานะจ๊ะไม่ได้เลยนะจ๊ะจะยังไงก็ต้องคาซีทอ้อมกอดคุณแม่ก็สำคัญแต่ว่าคาซีทสำคัญกว่าเนาะเดี๋ยวรอช่วงหน้านะคุณพ่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station
2: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

ซิงเกิลใหม่จากน้องจังเพอร์เซสนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Fly นะจ๊ะเท่ๆกันไปเนาะจอยๆในช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับคุณพ่อต้นตาลนะคะได้ฟังไปแล้วเรียบร้อยหวังว่าจะทันคำว่าทันหรือไม่ทันนี่ขึ้นอยู่กับว่าอยู่บนรถรถติดมากน้อยแค่ไหนระยะทางนะระยะทางจากแหล่งซื้อของนะปกติก็จะไปซื้อห้างโซนๆใกล้ๆร้านใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่านี่แหละมีเวลาอยู่บนรถมากน้อยขนาดไหนคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทันนะจ๊ะมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้อยู่ร่วมเดินทางกันไปกับศูนย์ประชุมไคส์เรียนเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านนะคะหลายคนก็คงจะได้มีโอกาสไปร่วมงานใดๆก็ตามที่ศูนย์ประชุมไคส์เนาะเป็นยังไงบ้างลองรีวิวในฐานะของคนไปร่วมงานสิหนึ่งเลยคือที่จอดรถเนาะอันหนึ่งก่อนเลยคือสถานที่เนี่ยเราเดินทางง่ายนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนมิตรภาพสองก็คือในเรื่องของที่จอดรถนะคะรองรับได้มากกว่า1,000 คันสามก็คือ first impression เดินเข้าไปนี่โอ้โหแอร์มันเย็นมากแม่เย็นจนบางทีคนที่มาออกงานนี่แทบจะร้องขอชีวิตแต่ว่าสำหรับคนเดินเหรออุ้ยแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ำห้องท่าสะอาดสถานที่โอโถงนะคะบริเวณด้านบนก็มีห้องประชุมหรือมีติ้งรูมมีบันไดเลื่อนไม่ต้องมาเดินกันน่องปงน่องปูดกันไปแล้วก็ที่สำคัญคือในส่วนของการบริการนะคะมีทีมงานมืออาชีพนะที่คอยดูแลไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจัดงานก็ดีนะคะหรือว่าประชาชนอย่างเราๆนะที่ไปร่วมงานก็ดีดังนั้นค่ะวันนี้อยากจะจัดงานให้ประสบความสำเร็จที่ศูนย์ประชุมไคส์เนี่ยการันตีได้เลยเพราะว่าชาวขอนแก่นรู้จักกันอยู่แล้วมีงานที่คล้ายรับรองชาวขอนแก่นไม่พลาดวันนี้ดีลในเรื่องของสถานที่จัดงานสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่0953719554ส่วนในช่วงนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจกันบ้างก็แนะนำในเฟซบุ๊กนะคะพิมพ์ไคส์ KICE เดี๋ยวงานไหนเลิศๆนะคะบอกต่อแน่นอนเนาะขอบคุณด้วยสำหรับศูนย์ประชุมไคส์นะคะ

0: เศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะจะใช้จ่ายอะไรมันก็ต้องคุ้มเนาะอิงช่วงกลางๆปีจะไปปลายปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแน่นอนล่ะประกันรถนะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยใกล้จะหมดแล้วต้องต่อใช่ไหมไม่ต่อไม่ได้นะบางคนบอกหรือจะไม่ต่อดีต่อมาทีไรไม่เห็นจะเคยได้เคลมฉันมันขับรถมือโปรอยู่แล้ว มันก็อาจจะมือโปรนะแต่ว่าวันนี้คืนดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนาะคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะดังนั้นน่ะมีเถอะนะถ้าคุณมีประกันชีวิตเวลาคุณเข้าโรงพยาบาลประกันรถคุณก็ต้องมีนะคะเพราะว่ายังไงมันก็ครอบคลุมสำหรับผู้ขับขี่รวมถึงผู้โดยสารในรถด้วยวันนี้ถ้าสมมติว่าสตุ้งสตังไม่ค่อยจะเอื้อเฟื้อในการซื้องวดเดียวเนาะก็แนะนำนะคะไปซื้อประกันที่เราสามารถจะผ่อนชำระได้วันนี้ซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ได้เลยช่วงนี้จะมีแคมเปญประกันเบี้ยรถเซฟเซฟนะคะหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้ด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตไปได้เลยมากไปกว่านั้นนะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะรถเสียยางแบนรถชนเขาก็จะรีบไปช่วยคุณทันทีนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะเรามีประกันในเครือพันธมิตรค่อนข้างเยอะนะคะรีเควสต์ได้เลยนะอยากจะได้งบประมาณเท่าไรประกันชั้น1 2 2บวก3ประกันที่เน้นเลยในเรื่องของรถไฟฟ้ารถน้ำมันหรือว่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะคะจุดนี้ก็พูดคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านขอนแก่นของเราจะอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเนาะส่วนทางด้านของ LINE @กรุงศรีออโต้ก็คุยได้หรือว่าจะเป็นเบอร์นี้นะคะสำหรับคนที่สะดวกนะคุยในขอนแก่นของเราก็043-209-400นะคะ043-209-400ค่ะอย่าลืมต่อนะจ๊ะไม่ต่อไม่ได้เนาะก็เห็นอยู่ว่าการขับรถในขอนแก่นมันบราซิลขนาดไหน
1: Back FM 89

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1หมู่7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้อ ้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโด ดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิกาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544 ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7 ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
10: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้
11: แผนจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบกผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 ซม.และเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

0: ายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน

0: คลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.ts โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤต

0: เม้นกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
12: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
13: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
12: นางไหนอ่ะ
13: ก็นี่ไง
14: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
12: ้เชื่อได้แน่นะ
13: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
12: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
13: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
14: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
13: อ่ะเป็นไง
12: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
0: เลย

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจากสุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

0: Development Group
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsriauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ที่สุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: The best songs on the radio This is my only favorite station

ุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้จำได้เพียงแค่คิดจะได้คบจะเป็นอย่างไร

ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเทสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ธนากุล Development Group
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
2: Best FM 89
1: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.